ยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุม

0: เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายน

0: นี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
2: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุชาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกสบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดียวมือ2มณิชพลเทระรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลีนักปั่นจากจีน วลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลลดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.
8: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น พื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
16: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
17: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
16: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
17: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสต.นะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
16: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
17: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับ ส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
16: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
17: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไปดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
16: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
17: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
16: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
17: ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
19: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
20: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
2: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
20: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
21: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
20: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
22: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผย ถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
4: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรายใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
22: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
6: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่า80%ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียง6-7%คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่า70-80%แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logisticsโดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
7: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
6: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
8: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
6: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
23: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2569เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
10: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
5: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ติดตามได้ใน Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับตามที่ได้คาดการเอาไว้ก็คือไทยช่วยไทยเฟสใหม่เฟส2ฮะก็เงื่อนไขก็ต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: วันละ200บาทแต่รอบนี้แจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือ น1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับแล้วก็เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มอีก700บาทเดิมได้300บวกไปให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อช่วยเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสถานการณ์ก็มีขึ้นลงๆนะครับแต่ล่าสุดและดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ทวีปรับตัวสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสินค้ายังจะขึ้นราคาได้อีกหรือไม่เพราะรอบที่แล้วขึ้นไปแล้วนะครับตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยบอกว่าโอ้ค่าขนส่งขึ้นดีเซลขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาค่าขนส่งปุ๊บอาหารการกินและอะไรอื่นๆเนี่ยต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้นก็ขึ้นราคาไปด้วยรอบนี้เนี่ยกลัวว่าจะขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยผู้บริโภคก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้กำลังซื้อลดลงครับส่วนเรื่องของฟ้าของฝนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำฮะกรุงเทพมหานครฝนตกหนักฮะเตรียมตัวรับฝนกันฮะบริเวณกทม.ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะว่า23ถึง26กันยายนนะฮะฝนจะตกหนักก็วันนี้เนี่ยแหละครับเริ่มต้นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝนราชการไหม4โมงครึ่งนัดกันมานะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิยธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมเร่งด่วนเรื่องนี้นะครับก็มีหน่วยงานด้านน้ำต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้คุยกันว่าจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำบางทีเซลล์บรอดแคสต์ส่งไปปุ๊บเนี่ยประชาชนก็บ่นมาบอกว่าข้อความยาวๆกว่าจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยปาเข้าไปอยู่ประมาณ5นาที10นาทีอยากได้3บรรทัดสั้นๆเออแ

0: ับนะฮะชื่อทีอะไรพยากรณ์อากาศอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะเออนั่นแหละเขาก็พยากรณ์ออกมาว่าเฮ้ยจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นมหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับบริเวณแถบๆภาคตะวันออกในโซเชียลว่าเช่นนั้นอธิบดีกรมรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นนี้นะฮะชี้แจงว่ามหาอุทกภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นไห
1: ม
0: ตามที่เพจเขาทำนายปกติการทำนายฟ้าฝนเนี่ยต้องกรมอุตุ
1: กรมอุตุนี
0: ้แม่นไหม
1: ก็เป็นการคาดการณ์คือ
0: ส่วนใหญ่เป็นการพยากร
1: ณ์
0: เป็นการคาดการณ์จาก
1: ตรง
0: ข้อมูลต่าง
1: ๆ
0: ดาวเทียมของกรมอุตุแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกรมอุตุก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะฮะแต่พอเพจเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยประชาชนอันดับแรกแตกตื่น
1: ใช
0: ่แตกตื่นก็คือว่าเฮ้ยจะเกิดมหาอุทกภัยจริงเหรอแล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆข่าวเนี่ยมันก็คือข่าวลือเนี่ยมันเร็วกว่าข่าวจริงพอข่าวลือมันเร็วปุ๊บเนี่ยทางด้านของกรมอุตุเนี่ยก็จะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เรื่องของคดีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะวันนี้ศาลปกครองจะอ่านคำสั่งคำพิพากษานะครับเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่ในกรณีคดีรับจำนำข้าวนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่อาจจะทำให้คดีนี้มีการพลิกหรือว่ามีการเปลี่ยนวันนี้ศาลปกครองก็จะมีการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งตรงนี้ซึ่งจริงๆคดีจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าคือฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ด้วยข้อเท็จจริงที่บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงใหม่นะครับต้องดูว่าศาลมองยังไงศาลมองว่าข้อเท็จจริงเดิมไหมมีผลกับคดีหรือเปล่านะครับศาลจะมอง2ประเด็นนี้นะครับช่วงบ่ายติดตามกันนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่มีคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานฮะ ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประชุมเร่งด่วนนะครับก็ทราบมาว่า 23-26 กันยายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะฮะจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ในปริมาณมากพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นสธนช.กรมชลประทานปภ.นะฮะก็มาด้วยนะครับคือถามว่าสธนช.มาทำไมสธนช.เนี่ยคุมด้านน้ำทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเช่นเดียวกันก็จะต้องดูน้ำในเขื่อนบริหารจัดการน้ำปภ.เนี่ยเป็นฝ่ายแจ้งเตือนก็มาให้ข้อมูลกันเพราะว่ามีข้อสั่งการจากท่านเอกนิติในหลายประเด็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางฮะประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำตกค้างที่เกิดจากฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มากพอสมควรพูดง่ายๆฝนเนี่ยยังค้างอยู่ยังไม่หมดน้ำจะเติมลงมา ต้องระมัดระวังพื้นที่ภาคกลางตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีนะครับตอนนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าน้ำลงมาที่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะทำให้น้ำสูงขึ้นเป็นเหตุให้กรมชลประทานเนี่ยต้องระบายน้ำอัตราที่ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไปอั้นน้ำต่อไปก็คงไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นก็เกิดปัญหาเดียวกันกับสมัยก่อนๆ นะฮะโดยประกาศว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เกิดเจ้าพระยาที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่จะเกิดตามมาคือพื้นที่ลุ่มตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบางส่วนลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาจได้รับผลกระทบบ้างนะฮะดังนั้นแล้วในพื้นที่ตรงนี้อันนี้ผมพูดเองนะฮะใครที่เคยเจอน้ำท่วมน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังกันได้แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคุมการระบายน้ำให้เกิดจากระดับนี้จากการคาดการปริมาณน้ำฝน 3-4 วันนี้คุณเอกนิติได้กำชับฮะให้บริหารการให้บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ดูพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้พยายามเอาน้ำไปไว้ตรงนั้นพูดง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะฮะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหรือยังถ้ายังเนี่ยพยายามอย่าให้กระทบกับเขานะครับตรงไหนบ้างอยุธยาอ่างทองลพบุรีนะครับ

0: เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะแล้วก็ยังได้ถามที่ประชุมด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุเนี่ยกรมชลเนี่ยประเมินตรงกันหรือไม่ว่าน้ำก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับก็พบว่าจากการพยากรณ์ล่าสุดจนถึงวันนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะฮะโปรดฟังครั้งหนึ่งน้ำฝนก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมจะทิ้งระยะพอสมควรซึ่งทำให้การระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้นะฮะทั้งนี้แม้ผลกระทบจะเกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็จะพยายามไม่ให้เกิดผลเสียหายกับประชาชนหรือเกิดเนี่ยให้น้อยที่สุดนะ
1: ค่ะส่วนในเรื่องของกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความตื่นตระหนกสร้างความตกใจให้กับประชาชนนะคะเรื่องนี้นะคะทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะพร้อมกับชี้แจงถึงความกังวลแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 23-27 กันยายนนี้ตามข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคือประเทศไทยเราจะมีแนวโน้มในการที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักมากๆเนี่ยบางแห่งนะคะก็เกิดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็ร่องมรสุมรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยเนี่ยหรือว่าฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือฝนตกหนักแหละแต่ก็คงไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนจนไม่หยุดนะคะก็สถานการณ์ก็คือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็บางพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนช่วงวันที่23-27กันยายนนี้นะคะ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ตามร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นยังไงช่วงนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทางท่านรองอธิบดีก็ฝากมาว่าอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ
0: ครับมันคือความขัดแย้งของข้อมูลข่าวสารนะครับแสดงว่าประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารในโซเชียล มากกว่าข่าวสารจากกรมอุตุใช่หรือไม่ฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอบอกมหาอุทกภัยปุ๊บคนหูผึ่งทุกทีคือหน้าฝนทีไรเนี่ยจะมีเรื่องของคำว่ามหาอุทกภัยนะครับคนย้อนกลับไปคิดถึงสมัยปี2554ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นนะครับถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเจอน้ำท่วมใหญ่อย่างสงขลาเนี่ยปีที่แล้วนะฮะแม่สายก็ปีที่แล้วนะครับก็กลัวกันแหละว่าจะเกิด มหาอุทกภัยกันเกิดขึ้น พอมีข่าวในโซเชียลปุ๊บเนี่ยมันก็คนก็แตกตื่นบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดแล้วนะต้องระมัดระวังนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนทำไมคนถึงไม่ฟังข่าวกรมอุตุแล้วไปเชื่อมั่นในข่าวโซเชียลอันนี้สำคัญทีมสื่อสารเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าของกรมอุตุเนี่ยจะต้องปรับการสื่อสารเนี่ยนอกจากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ภาครัฐสื่อสารไปแล้วเนี่ยคือรัฐอยากบอกเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยต้องถามว่า การรับรู้ของประชาชนเนี่ยจะต้องปรับสารหรือว่าสาระสำคัญของข้อมูลเนี่ยให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายนะครับรวมถึงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขียนเป็นภาษาวิชาการภาษาอากาศเนี่ยภาษาทางวิชาการมากๆเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจนะฮะผมเคยเจอท่านทางจังหวัดนะฮะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนนะ5ปี10ปีที่แล้วนะฮะคือสมัยนี้อาจจะดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยคือข้อมูลในเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศเนี่ยพอแต่ละจังหวัดเนี่ยได้รับข้อมูลปุ๊บเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยต้องมานั่งแปรผลแปรข้อมูลว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนึกออกไห
1: ม
0: มีภาพมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาการหมดเลยนะฮะระบายน้ำเท่านู้นเท่านี้ คือประชาชนหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกกันตรงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากรู้แบบข้อมูลทางวิชาการแบบนี
1: ้
0: ผมต้องการรู้ว่าในพื้นที่จังหวัดผมอำเภอผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร
1: ่
0: แล้วจะได้เตรียมตัวได้ทันท่วงทีนะฮะอันนี้คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือรัฐต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะสื่อสารด้วยความรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้เชื่อมั่นได้แล้วเนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยถ้อยคำหรือข้อความเนี่ยที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายกับประชาชนเซลบอร์ดแคสเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มีเสียงสะท้อนออกมาบอกว่าข้อความเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจได้ยากขึ้นยากขึ้นถ้าเปิดโซเชียลปุ๊บเนี่ยสามบรรทัดจบในเพจหนึ่งนะฮะคนก็เลยไปเชื่อมั่นหรือว่าไปดูข่าวในเพจนั้นคือคนไม่ได้เชื่อมั่นแต่คนจะไปดูในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องไปถามเขาดูว่าเฮ้ยทำไมคนถึงเข้าไปดูเยอะแล้วทำไมของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องออกมาแก้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยรัฐเนี่ยพยายามที่จะออกมาบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือข้อมูลที่เป็นเท็จเช่นข้อมูลมหาวิทยาลัยนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำหน้าฝนของทุกปีก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคำพูดของคุณพระดอนที่มีการประชุมเนี่ยกับคุณเอกนิติเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคำยืนยันอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วใจชื้นก็คือมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยที่จะเกิดฝนตกหนัก23-27กันยายนจะเป็นมวลน้ำก้อนสุดท้ายนะฮะคือรอบนี้อาจจะหนักสุดท้ายแล้วล่ะของปีนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนะออกมาเตือนประชาชนนะครับคนกรุงครับเตรียมรับมือฝนตกหนักมากนะครับเสมือนท้องฟ้าวิปริตนะฮะในช่วง23-27กันยายนนี้นะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหากพบปัญหาแจ้งได้ที่สายด่วน1555นะครับหรือว่า LINE @traffyfongdu นะครับแล้วก็ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.โทร02-2485-115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมถนนสายหลักนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพนะฮะเดี๋ยวนี้เจอน้ำท่วมน้อยลงนะครับ
1: น้อยลงน้ำขังน้ำรอการระบายน้อยลง
0: ใช่ใช่คือปีก่อนๆหนักกว่านี้นะครับแต่ว่า 2-3 ปีนี้เราจะรู้สึกว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่เช่นถนนรัชดาพื้นที่เดิม
1: ๆ
0: ถนนพระราม9แล้วก็ถนนเนี่ยแยกสุทธิสารอะไรแถวๆเนี้ยนะฮ
1: ะ
0: น้ำไม่ค่อยท่วมโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำท่วมเลยเต็มที่ท่วมเนี่ยก็ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยหายหมดนะฮะอันนี้คือกรุงเทพเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของฝนตกหนักและน้ำรอการระบายเนี่ยปีนี้น้อยกว่าปีนี้น้อยปีนี้น้อยนะฮะแต่ว่าปริมณฑลสิครับนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยไม่แผ่วนะครับไม่แผ่วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะครอบคลุมกรุงเทพกับนนทบุรีแถวหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดี๋ยวนี้นะฮะโอ้โหตก
1: ปุ๊บท่วมเลย
0: ตกไม่ถ้าเกิดฝนเยอะเนี่ยก็ท่วมหนักเลยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าเรื่องของรถไฟฟ้าที่เมื่อก่อนตรงกลางเนี่ยมันคือทางระบายน้ำนะครับแล้วก็การที่บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายปัจจัยเนี่ยก็ทำให้น้ำท่วมขังมากๆนะครับในพื้นที่นนทบุรีนะครับอย่างนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังไงติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะติดตามเรื่องของตลาดหน่อยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่เขาบอกว่ากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันกันด้านราคานะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณมานะนิมิตวานิชนะคะก็ออกมาเป ิดเผยนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านค่ะทั้งจากการขยายตัวของโครงข่ายระบบรางที่กำลังกระจายความเจริญสู่รอบนอกนะคะแล้วก็ต้นทุนราคาที่ดินกับค่าก่อสร้างเนี่ยที่สูงขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันด้านราคาค่ะนอกจากนี้นะคะกำลังซื้อเนี่ยเขาบอกว่าแยกเป็น2ขั้วนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มระดับบนนะคะก็จะเป็นการเติบโตจากความต้องการทำเลย่านธุรกิจต้องการพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เสริมด้วยนวัตกรรมบ้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยระดับสูงในขณะที่กลุ่มตลาดกลางแล้วก็ล่างเนี่ยเผชิญแรงกดดันจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะคะซึ่งทิศทางการพัฒนาโครงการในระยะถัดไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของทำเลระดับราคานะคะให้สอดคล้องกับรายได้รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่เรื่องของสมาร์ทโฮมแล้วก็ AI นะคะรวมไปถึง ESG เป็นสำคัญด้วยซึ่งทางคุณมานะเนี่ยก็บอกว่าจากการสำรวจนะคะพบว่าราคาของบ้านใหม่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยลดลงถ้าเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนว่าผู้พัฒนาโครงการเนี่ยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกำลังซื้อในปัจจุบันนะคะในส่วนของสินเชื่อที่เกณฑ์มันเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดคืออาจจะต้องรอมาตรการของภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยค่ะ
0: นะคือคนไม่มีตังค์ซื้อว่าอย่างนั้นเถอะคือสร้างแล้วเนี่ยคือสร้างบ้านจัดสรรสร้างคอนโดปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็อยากจะซื้อนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาจะซื้อแต่ว่าคืออยากซื้อแล้วไปขอสินเชื่อธนาคารแต่ว่าก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ไม่ได้ซื
1: ้อ
0: นะครับเจ้าของโครงการก็เดือดร้อนมันมีโครงการเกี่ยวกับอยากจะเกี่ยวกับกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เพราะว่ารู้ว่าตั้งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซบเซานะครับคนขายบ้านคนขายที่ดินคนขายอะไรต่างๆเนี่ยขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะว่าคนไม่มีเงินจะซื้อพูดง่ายๆกำลังซื้อมันลดลงถ้าเอาภาษาวิชาการปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิ
1: ม
0: นะฮะปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิมบ้านโดนยึดบ้านโดนอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ตลาดใหม่ของคนอยากมีบ้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองบ้านใหม
1: ่
0: ถ้าอยากได้บ้านทำเลดีๆเนี่ยในสมัยนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยต้องไปที่ธนาคารหรือกรมบังคับคดีไปดูบ้านที่ถูกยึดบ้านที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีบริษัทที่เขามารับจ้างรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงบ้านเนี่ยในหลังเก่าเนี่ยให้ดูเป็นหลังที่ใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดีเหมือนกันนะครับพอซื้อจากธนาคารบ้านที่ถูกยึดแล้วก็จากกรมบังคับคดีบ้านที่ผ่อนไม่หมดเนี่ยแล้วก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ถูกยึดมาเนี่ยแล้วก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็นำมาปัดฝุ่นใหม่นะครับจ่ายค่ารีโนเวทแล้วก็มาขายอีกทีเนี่ยตลาดนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไปสร้างหม่งสร้างใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยบางทีราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วมันอยู่ทำเลที่มันไกลจากเมืองมาก
1: ๆ
0: ถ้าอยากได้ทำเลที่ดีๆอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยก็ลองไปดูบ้านที่ธนาคารยึดแล้วไปรีโนเวทเองก็ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นตลาดอีกตลาดนึงเนี่ยที่ตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเข้าสู่ระบบนี้กันเยอะแล้วนะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับก็มีข่าวดีนะฮะอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ฮะคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะฮะเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานนะครับตรงนี้เองนะครับเงื่อนไขก็คือว่า 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้2เดือนนะครับใช้2เดือนนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับโดยประชาชนผู้ใช้โครงการเดิมเนี่ยก็จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์นะฮะใช้โครงการนี้ในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ คือไม่ได้ว่าได้โดยอัตโนมัติต้องไปกดยืนยันสิทธิ์เหมือนที่เราทำในครั้
1: งแรก
0: นะครับสำหรับคนที่อยู่ในโครงการเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เพิ่มเงินให้นะครับ700บาทนะฮะเดิมได้300บวกให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัตินะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมด้วยนะคะตามที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะคะมีการเสนอก็ให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนที่เป็นสภาพจริงนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาพูดถึงกันในเรื่องนี้นะคะว่าบางท่านเนี่ยคือจนจริงแต่ว่าหลุดออกจากระบบนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติก็คือไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะหรือว่าแล้วก็กลุ่มผู้ที่ถือหุ้นนะคะในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์นะคะหรือว่าตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกรณีกันเยอะเรื่องของมีรถนะคะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์นะคะก็ถูกตัดสิทธิ์กันไปนะคะก็มีเกณฑ์ออกมาแล้วว่ามีการยกเว้นในเรื่องนี้นะคะอย่างรถยนต์หรือว่ารถที่ใช้งานเกษตรกรรมเนี่ยอายุเกิน20ปีนะคะก็มีการยกเว้นรถมูลค่าสูงหรือว่ารถสะสมด้วยครม.ก็มอบหมายนะคะให้หน่วยงานรัฐบูรณาการเนี่ยฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะคะเอาไปต่อยอดในการช่วยเหลือนะคะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือสิ้นเดือนนี้30กันยายนค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันได้1ตุลาคมนะคะพร้อมกันกับกลุ่ม60-40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการเดิมนะคะภายหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนแล้วนะคะผ่านสถาบันการเงินของทางรัฐนะคะก็จะมีทั้งธกส.นะคะออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึง14ตุลาคมแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้ถึง12มกราคมปี70ค่ะ
0: ครับก่อนที่จะเบรกกันฮะข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปช.นะฮะปปช.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าจัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์การทุจริตของประชาชนผู้เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสำนักงานปปช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นการดำเนินงานตามหลักการที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและประเมินผลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์ทุจริตของประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศฮะจำนวน 8,319 แห่งฮะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง12ธันวาคม2569นะฮะผ่านวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลณที่ตั้งหน่วยงานหรือจุดให้บริการประชาชนการจัดเก็บผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์หรือไปรษณีย์เป็นต้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลไปเป็นตามมาตรฐานทางวิชาการสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเที่ยงตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮะจึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมิน ITA ให้ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อให้ผลประเมิน ITA มีความเที่ยงตรงมากที่สุดโดยเริ่มจากการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานประเภทจังหวัดนะฮะก็คือราชการส่วนภูมิภาคนั่นแหละในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ศุกร์นี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกันนะฮะพูดง่ายๆเข้าใจตรงกันว่าอย่างนั้นเถอะโดยจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการและช่องทางไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐประเภทอื่นๆนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปปช.จะประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการช่องทางการเข้าร่วมการประชุมให้รับทราบต่อไปนะครับปปช.ก็ขอเรียนนะครับว่าการจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ประสบการณ์การทุจริตผ่าน แบบวัด EIT นะฮะก็ผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ในปี69นี้มีการกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานทางวิชาการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดขอให้ความร่วมมือนะครับในการให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อไปนะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในขอบเขตตรงนี้นะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่า EIT Survey เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารกรมเราด้วยนะฮ
1: ะ
0: เออนะอันนี้สำคัญสุกนี้เนี่ยเขาจะทำความเข้าใจว่าเก็บยังไงนะครับเพราะว่า ITA เนี่ยใช้มานานมากแล้ว

0: คือข้อมูลความโปร่งใสภาครัฐเนี่ยมันมีข้อครหาคือ ITA เนี่ยคะแนนออกมาจัดลำดับ1 2 3 4คะแนนอย่างหนึ่งนะฮะแต่พอข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีข่าวทุจริตออกมาซึ่งมันขัดแย้งกับค่า ITA ที่มันได้ไงฮะเขาก็เลยต้องมีการทบทวนนะในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ้ามันจะต้องมีการปรับหรือไม่เรื่องของการประเมินดัชนีความโปร่งใสอะไรของภาครัฐเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีคุณธรรมและความโปร่งใสจริงไหมนะฮะไม่ใช่ว่าแต่เพียงตัวเลขต้องเอาประสบการณ์จริงจากประชาชนนะฮะคือวัดเนี่ยต้องวัดจริงๆเขาก็เลยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำวิจัยเนี่ยไปวัดจากประชาชนจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจัดตั้งมาหรือว่าให้คนในองค์กรเนี่ยประเมินซะเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าบางทีคนในองค์กรหรือว่าประชาชนที่ประเมินเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเอามาจากไหนนะฮะหรือบางทีเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยกลายเป็นว่าไม่กล้าให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% นะฮะกลัวมีปัญหานะฮะอันนี้เขาก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องนะครับและประสบการณ์จริงจากประชาชนนะครับและที่สำคัญก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ต้องติดตามนะครับว่าค่า ITA ของปีนี้เนี่ยของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะว่าจะได้จะได้เท่าไหร่คือถ้าได้น้อยกว่าปีที่แล้วหรือได้มากกว่าปีที่แล้วมันเปรียบเทียบกันได้ไงฮะแต่ว่ามันก็เป็นจุดตัดอีกอันนึงที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยพอเขาเปลี่ยนการประเมินใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยมันมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่รู้เอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหน่วยงานคุณบริหารงานไม่ดีเราต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงว่าอ้าวเขาบอกว่าหน่วยงานเรามีปัญหาเป็นกระจกสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขเรื่องอะไรเรื่องร้องเรียนไหมหรือว่าโดนร้องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูเพราะว่าปปช.เขาก็ปรับเกณฑ์ใหม่เดี๋ยววันศุกร์นี้เขาก็จะนัดหน่วยงานต่างๆเนี่ยสร้างความเข้าใจกันตอน10โมงเช้านะครับพักสักครู่ฮะ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
6: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา37นาทีฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามมติครม.เมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะฮะผลักดันกฎหมายเอาผิดในทางอาญาตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐทุกแห่งครับ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงการที่ครม.นะคะเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะคะตามที่มีการประสานไปจากทางคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะพร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับทางสำนักงานกพ.ค่ะเพื่อที่จะนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะคะไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือมีการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือว่าปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐนะคะให้เป็นความผิดอาญาพร้อมกับให้อำนาจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นปปช.ปปง.ปปท.นะคะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหน่วยงานเนี่ยที่มีอำนาจในการจับกุมนะคะให้สามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมไปถึงจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ประชาชน แจ้งเบาะแสนะคะหรือว่าข้อมูลการทุจริตได้ด้วยส่วนผู้ที่กระทำความผิดนะคะจะต้องถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของทุกแห่งค่ะแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงนะคะเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับทางกพ.นะคะรวบรวมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติก่อนเข้ารับบุคคลเข้าทำงานด้วยนอกจากนี้นะคะหากผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการนะคะโดยสำนักงานกพ.มีการเสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนด้วยเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเนี่ยเป็นโทษทางวินัยสูงสุดนะคะส่วนหลักการให้รับโทษหนักขึ้นอีก1เท่านะคะก็ควรกำหนดเอาไว้ในส่วนของโทษอาญาค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ต้องการปิดช่องทางการทุจริตสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานเนี่ยก็คือต้องแข่งขันนะคะกันด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสุดท้ายมันคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่ากฎหมายจะแรงแค่ไหนไล่ออกหรือแม้แต่ประหารชีวิตนะฮ
2: ะ
1: ถ้ามันไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดเนี่ยไม่ไว้หน้าใครเนี่ยกฎหมายไม่มีประโยชน
2: ์
1: เป็นเพียงเสือกระดาษเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยคือมันอยู่ที่การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระแท้จริงแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าผู้

0: มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยจะมีระบบเส้นสายมักหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมได้อยู่เสมอนะครับสู้ไม่ได้สุดท้ายยังไงฮะหนีก็มีนะฮะสู้ไม่ได้คือถึงศาลสุดท้ายแล้วก็หนีก็มีเหมือนกันนะฮะดีกว่าติดคุกนะฮะคดีอาญาเนี่ยมีแบบนี้กันเยอะนะฮะดังนั้นแล้วคือการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าเรื่องของการระเบียบแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือคนที่เขาอยากจะทุจริตเนี่ยยังไงเขาก็ยอมจ่ายคำถามคือว่าจ่ายแสนสองแสนสามแสนเนี่ยเข้ารับราชการคนบอกว่าอ้าวมันจะคุ้มเหร
1: อ
0: นะฮะคุ้มสิครับเพราะว่าได้รับราชการปุ๊บเนี่ยปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่นะ18,000 แล้ว
1: ค่ะ
0: 18,000 แล้วเอาสัก10 เดือนเท่าไหร
1: ่18,000 แล้ว
0: นะฮะรวมถึงมีสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลมีบำเหน็จบำนาญแล้วก็อะไรอื่นๆคนก็ยอมจ่ายคนก็ยอมจ่ายเมื่อมีคนมาบอกว่าเอ้าเนี่ยถ้าจะสอบเข้ารับราชการแล้วเนี่ยเอาเงินมาจ่ายสิเดี๋ยวจะไปฝากผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้ให้บอกนายให้ซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: คนก็เชื่อเพราะอยากรับราชการนะครับและกระบวนการนี้เนี่ยมันมีกันเยอะเพราะว่ามีการจับกุมเนี่ยได้พอสมควรมีทั้งของจริงมีทั้งหลอกว่ามีนายคนนั้นช่วยได้จริงๆไม่
1: ม
0: ีตัวเองไปบอกเขาแล้วก็เก็บเงินเข้ามาเองนะฮะก็ถูกตำรวจจับกุมกันไปเยอะสำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกแหละรัฐบาลต้องปิดช่องทางการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าการสอบเนี่ยคุณเห็นไหมที่เป็นแบบคอมพิวเตอร
1: ์
0: ก็ยังทุจริตกันได
1: ้ค่ะ
0: ข้อสอบเขียนทุจริตกันได้ไหมทุจริตได
1: ้ก็ในกระดาษคำตอบ
0: เคยมีกรณีหนึ่งเนี่ยที่ส่งไปปปช.แล้วน
1: ะ
0: ที่เป็นสมุดคำตอบเนี่ยในการสอบที่ใดที่หนึ่งเขียนแล้วปรากฏว่ามีการนำสมุดคำตอบตรงนั้นแหละมาแกะแม็กเนี่ยตรงกลางออกแกะแม็กตรงกลางออกแล้วก็นำไส้ในอันใหม่เนี่ยใส่กันเข้าไปแล้วเขาก็ไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าปรากฏว่าอันไหนที่ถูกแก้เนี่ยจะเห็นว่าแม็กตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นโค้งๆใช่ไหมเวลาเราเปิดตรงกลาง
1: อ
0: ันไหนถูกแก้ก็จะมีแม็กเนี่ยเป็นไม่โค้งถูกทุบลงมานะครับพูดง่ายๆมีการสลับสมุดคำตอบที่เป็นข้อเขียนแบบอัตนัยที่เขียนเนี่ยก็
1: ม
0: ีนะมันทำได้ทุกวิถีทางดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐต้องแข่งขันกับเรื่องทุจริตต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำได้นะครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ออกมาชี้แจง4วิทยาลัยเอกชนสวมสิทธิ์กยศฮะคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปพบว่าวิทยาลัยเอกชนนะฮะวิทยาลัยเอกชนบางแห่งนำรายชื่อนักเรียนไปแอบอ้างสิทธิ์เบิกจ่ายกองทุนกยศ
1: ค่ะ
0: โดยตรวจสอบเบื้องต้นฮะพบความผิดปกติ 4 สถานศึกษาแบ่งเป็นจังหวัดบึงกาฬ2 แห่งสกลนคร1 แห่งหนองบัวลำพู1 แห่งทำไมมีแต่ภาคอีสานรัฐมนตรีบอกว่าไงบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วและได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเงินกองทุนกยศถือเป็นสิทธิ์ที่ต้องตกถึงมือนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริงนะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของกยศนะคะก็มีการประชุมหารือกันนะคะแก้ไขปัญหา2 ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะมีการออกมาเปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศซึ่งท่านบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะวันพรุ่งนี้24 กันยายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศค่ะเพื่อที่จะหารือใน2 ประเด็นหลักๆเข้าสู่ที่ประชุมนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนค่ะในการปรับการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้ที่กู้ยืมเกินเป้าหมายนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนเนี่ยทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศค่ะให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อที่จะดึงเม็ดเงินกลับคืนมาที่กองทุนหมุนเวียนนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็

0: วียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินนะคะส่วน เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดนะคะพบว่ากยศ.เนี่ยมีการดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายนะคะคิดเป็น 164% ส่วนอีกประมาณ 136 ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะการรอการดำเนินการค่ะทางกระทรวงการคลังก็มีการเร่งรัดให้กยศ.เนี่ยรีบไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเร่งส่งรายชื่อกลับมาโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ทางกยศ.ยังมีแผนที่จะขยายให้สินเชื่อไปสู่ลักษณะที่5นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นการรีสกิลอัพสกิลสำหรับคนวัยทำงานด้วยเพื่อใช้กยศ.เป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็พัฒนาแรงงานในอนาคตส่วนประเด็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์การกู้ยืมนะคะทางกองทุนก็มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งถ้าหากพบผู้กระทำความผิดกฎหมายนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องของการตีตกฮะพรบนะฮะคือพระราชบัญญัติคือกฎหมายนั่นแหละคือมีการตีตกโดยรัฐบาลนะครับคำถามก็มีข้อสงสัยจากฝ่ายค้านว่าทำไมถึงตีตกกฎหมายเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็กล่าวก่อนการแถลงผลการประชุมครม.ฮะชี้แจงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายการเงินซึ่งเป็นข้อสังเกตของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนว่าก่อนที่ท่านนายกจะลงนามกฎหมายทั้ง4ฉบับมีการขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบของประชาชนมาประกอบการพิจารณาไม่ใช่การปัดตกอย่างไม่มีเหตุผลนะครับพูดได้ง่ายคือมีเหตุผลในการไม่อนุมัติว่าอย่างนั้นเถอะนะอธิบายง่ายๆว่าอย่างนี้ก็คืออันนี้ผมพูดเองนะส่วนร่างพรบที่พูดถึงมีอะไรบ้างพรบร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้ายืนยันว่ารัฐบาลเห็นด้วยในหลักการแต่หลายหน่วยงานกังวลฮะว่าการตั้งสำนักงานและสาขาขึ้นมาใหม่ทับซ้อนกับหน่วยงานเดิมไหมเพิ่มภาระงบประมาณหรือเปล่าจึงเห็นควรนำข้อเสนอและข้อสังเกตเหล่านี้มาปรับปรุงก่อนนะครับ พูดง่ายๆคือมีความเห็นว่าเฮ้ยตั้งขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันซ้ำซ้อนแล้วใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็นอ่ะก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปศึกษาว่าจะต้องปรับปรุงพรบนี้อย่างไรนะฮะทักก้านะฮะส่วนร่างพรบแก้ไขกฎหมายพรบการพนันในเรื่องกีฬาสนุกเกอร์นะฮะยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนกีฬาครับแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและประกาศของกระทรวงเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งระบบเพื่อให้การพัฒนากีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังนั้นการที่ไม่ให้คำรับรองกฎหมายในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอแต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนไม่สร้างผลกระทบตามมานะครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะคือถ้าต่างชาติเขาจะเข้ามาเที่ยวบ้านเราเลยนะจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะคะที่มีการศึกษากันอยู่นะคะ450บาทนะคะเรื่องนี้ทางคุณอนุสรทำใจนะคะสสธรรมใจขออภัยค่ะสสพรรคประชาชนนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินแล้วก็ตลาดการเงินนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็มีการออกมาแถลงข่าวแสดงข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะในกรณีค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะหลังจากที่มีการได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าสมมติฐานของกระทรวงเนี่ยที่มีการประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเหยียบแผ่นดินนะคะ450บาทต่อคนเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 6.6 หมื่นคนนะคะหรือว่าสูญเสียรายได้ราวๆ 3,000 ล้านบาทนะคะก็อาจจะเป็นการประเมินผลลบในแง่ดีเกินไปนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าที่ประเมินเอาไว้แล้วก็อาจจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็ยังมีการแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการรายได้นะคะเนื่องจากแผนเดิมเนี่ยมีการ

0: กำหนดการนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าสู่กองทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งมีสัดส่วนการใช้เงินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร้อยละ 82.4 นะคะประกันภัยนักท่องเที่ยวร้อยละ 11.31 นะคะแล้วก็ค่าบริหารจัดการอีกร้อยละ 6.29 นะคะก็เห็นว่าเป็นกองทุนนอกงบประมาณอาจจะทำให้เกิดจุดอับทางการคลังนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ยากด้วยรวมถึงอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนหรือว่าการรั่วไหลของการใช้จ่ายนะคะก็มีการเสนอให้รัฐบาลทบทวนความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจนะคะถ้าหากรัฐบาลมีการเดินหน้าจัดเก็บนะคะก็ควรนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะบริหารกระบวนการงบประมาณให้ปกติแล้วก็มีความยืดหยุ่นโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากกว่าค่ะ
1: ครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อเวลา 13:45 นะฮะของวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าดูเป็นเวลาไทยเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 01:45 นะฮะ 01:45 นะฮะก็มีรายงานข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพราะท่านนายกไปที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อประชุมอังกา81นะฮะสมัชชาสหประชาชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ไปประชุมเนี่ยก็ไปคุยเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับก็พบกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีที่ไหนบ้าง Bank of America Microsoft แล้วก็ PIMCO นะฮะนักลงทุนแล้วก็สถาบันการลงทุนสหรัฐอเมริกานะฮะในการที่จะเชื้อเชิญนั่นแหละมาเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนนะฮะแล้วก็เน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะท่านนายกก็เน้นย้ำฮะว่าแนวทางของรัฐบาลไทยเนี่ยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินทุกท่านนะฮะส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศหรือว่า Bank of America นะฮะก็กล่าวถึงก็ชื่นชมฮะนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยครับเพื่อร่วมประชุมนะฮะ IMF นะฮะในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับช่วงเดือนตุลาคมประมาณห่วงเวลากลางๆเดือนอ่ะ 11-16 ตุลาคมในช่วงนี้นะฮะก็จะได้เจอกันอีกครั้งอันนี้เหมือนเป็นคุยนำร่องกันไปก่อนส่วนผู้บริหาร Microsoft นะฮะยักษ์ใหญ่ด้าน IT นะฮะทั้ง2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางร่วมมือด้านดิจิทัลหรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็กล่าวขอบคุณนะฮะโดยท่านนายกขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนในการสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับส่วน Microsoft ก็บอกยังไงก็บอกว่ายินดีนะครับที่ได้ช่วยภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงอะไรกันต่างๆนะฮะแล้วก็เห็นว่าการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลทุกวันนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ยินดีแหละในเรื่องของการร่วมมืออะไรกับไทยส่วนผู้บริหารพิมโก้ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกฮะว่ามีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับนายกก็บอกว่าข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกก็เป็นประโยชน์กับไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวได้นะครับซึ่งคือเวลาการเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีจุดขายเราจะต้องมีจุดขายก็ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยว่าตอนนี้โลกต้องการอะไรและไทยเนี่ยจะมีจุดขายยังไงเวลาไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไปเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่จะเย้ายวนหรือว่าเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยด้วยจุดอะไรบ้างนะครับก็มี BOI ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็เรื่องของการลดการติดต่อขั้นตอนน่ะในการติดต่อขออนุญาตภาครัฐนะครับที่มีความรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแค่2ส่วนย่อยๆที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะปรับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแต่ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ว่าทุนเทาเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยได้ก็มีปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจแห่งอนาคตฮะ
0: ค่ะติดตามเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยนะคะศาลปกครองกลางค่ะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอนุสรณ์อมรฉัตรคุณสามีนะคะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะกับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนนะคะร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการนะคะก็ ทางเรื่องนี้นะคะสำหรับคดีนี้เนี่ยศาลปกครองกลางนะคะมีคำสั่งเมื่อวันที่13มกราคมปี69นะคะคือปีนี้ที่เป็นเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19กันยายนเรื่องของให้ใช้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยเป็นเพียงหลักฐานการหารือของทางคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญค่ะ
1: นะติดตามดูฮะช่วงบ่ายวันนี้ก็คือคำพิพากษาคือนี่คือการอุทธรณ์คำสั่งนะครับคือศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาออกมาแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงที่คุณยิ่งลักษณ์นำเสนอไปเนี่ยที่บอกว่าขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะมีพยานหลักฐานใหม่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้รับคำอุทธรณ์ของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะมีแนวทางเดียวกับศาลชั้นศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่หรือมีการกลับคำพิพากษาบ่ายนี้ก็คงได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเรื่องของคดีจำนำข้าวเนี่ยคือเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายจริงๆมันจบไปแล้วนะแต่ว่ามีการขอให้รื้อแล้วก็พิจารณาคดีใหม่นั่นเองครับส่วนเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่จะรวมกับรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะอยู่ต่างประเทศคนก็ไปถามนะฮะก็บอกว่าโอ้ยใจเย็นๆครับนี่เราอยู่อเมริกาไกลมากฮะสัญญาณยังมาไม่ถึงนะฮะสัญญาณจากกล้าธรรมยังมาไม่ถึงฮะตอนนี้พรรคที่เป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ให้ความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอากล้าทำมารวมไหมนะฮะก็คือหลักการของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสีน้ำเงินหรือพรรครัฐบาลเนี่ยนะฮะเปิดประตูรับเนี่ยเขาถึงจะมาได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาก็มาได้นะฮะแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยนะเปิดประตูให้เขาแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยต้องติดตามทางการเมืองกันดูครับ
0: และนี่นะคะเป็นทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภา

0: ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
9: ่หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ Wise Vision ครับวรรณชัยจิตที่วงวันนี้มาดำเนินรายการครับในส่วนของคลื่นเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 พบกันเช่นเคยช่วงเวลาสาย ๆ 9 นาฬิกาเศษๆจนถึง 10 นาฬิกาแล้วครับกับประเด็นของโลกธุรกิจนานาสาระเรื่องข่าวสารของคนทำงานอย่างพวกเราครับเกือบ1ชั่วโมงที่จะได้อัปเดตแล้วก็เรียนรู้กันนะครับบางวันก็จะมีแขกรับเชิญผู้ดำเนินรายการก็ไม่สามารถพูดคนเดียวครับจะต้องมีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิชาการผู้ที่อยู่ในแวดวงมาคุยกันบ้างแต่ส่วนใหญ่เองก็จะเป็นแขกประจำของเราเนี่ยแหละครับนักวิชาการที่จะได้มาคุยกันถึงประเด็นเด่นในขณะนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของโลกของการทำงานเศรษฐกิจนวัตกรรมและธุรกิจแหละครับในวันนี้เองเนี่ยนอกเหนือจาก FM 95.5 MHz ซึ่งเป็นคลื่นหลักแล้วนะครับเรายังถ่ายทอดผ่าน Facebook Live นะครับช่องทาง Facebook Fanpage FM 95.5 Metro Live นะครับก็เข้าไปพบเจอกันที่นั่นได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วยการจะฝากคำถามข้อคิดเห็นนะครับหรือจะเป็นฝากไอเดียมุมมองต่างๆมาได้นะครับตอนนี้ก็ทำการไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นหน้าค่าตากันบ้างนะครับนานๆทีก็จะมีการเปิดหน้ากันนะครับทักทายกันได้นะครับทางWise Vision นะครับ Metro Live FM 95.5 MHz ขณะนี้ก็ไลฟ์กันอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้วันพุธนะครับวันพุธที่23กันยายน2569ก็เป็นวันที่จะได้คุยกับแขกรับเชิญประจำของเรารองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยและท่านยังเป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC จะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องของการแข่งขัน AI ระหว่าง2มหาอำนาจครับจีนกับสหรัฐอเมริกา2ผู้เล่นหลักที่ควบคุมกลไกการพัฒนา AI แทบจะทั้งระบบแล้วในขณะนี้บนโลกของเราจะบอกว่า 90% ก็ไม่ผิดแล้วในขณะนี้ที่สองค่ายนี้นะครับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานและเป็นเจ้าของกลไกการคิดคำนวณแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มันอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ AI นั่นเองครับแน่นอนครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องที่ว่าแล้วการแข่งขันระหว่างสองค่ายเนี่ยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้มันจะไปหยุดที่ตรงจุดไหนเราต้องรอให้หุ่นยนต์หรือว่า AI นั้นเข้ามาแทนที่มนุษย์โดยสิ้นเชิงหรือควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรือไม่ล่ะครับและวันที่จะถึงนะครับวันที่เราจะได้เห็นหุ่นยนต์ที่ฉลาดเกินมนุษย์หรือควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ย governanceเรายังคงสามารถเป็นอะไรที่ควบคุมกันได้อยู่ก็คือ governance ด้านของการที่มนุษย์เรามีกลไกในการควบคุม AI และมีประสิทธิภาพในการที่จะบริหารจัดการนะครับการทำงานของ AI โดยที่ไม่ปล่อยให้เครื่องจักรเครื่องยนต์เหล่านี้ทำหน้าที่แทนเราแล้วก็ทำเกินกว่าคำสั่งของเราซึ่งล่าสุดนั้นคำสั่งที่ AI ทำเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับถึงขนาดที่ว่าแฮ็กข้อมูลเองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งคือขัดคำสั่งเลยแล้วครับแล้วก็สร้างความเสียหายได้พอสมควรครับต่อไปใครจะรู้ล่ะครับว่าข้อมูลที่ AI แฮ็กขึ้นมาเองเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงกับในทางการบั่นทอนเสถียรภาพของสังคมอะไรทำนองนี้แหละครับที่จะทำให้ AI เนี่ยนะครับสร้างอันตรายแล้วก็หวาดหวั่นให้กับมนุษยชาติดังนั้นครับในช่วงเวลาเช่นนี้แหละช่วงที่ในส่วนของทีม

S นะฮะทีมสหรัฐอเมริกาเดินทางไปพบปะหารือกันที่ปักกิ่งนะครับก็จะมีการพูดคุยกันระหว่าง2ผู้นำระดับสูงแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ตามทีก็จะพูดคุยกันได้ข่าวว่าจะเป็น24กันยายนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้เห็น2ผู้นำประชุมกันแบบที่สุดยอดเลยคุยเรื่องของ AI คุยเรื่องของเทคโนโลยีคุยเรื่องของประเด็นการค้าการพัฒนานะครับแต่ AI คงจะเป็นประเด็นเด่นที่สุดแล้วล่ะที่ทั่วโลกจับตามองว่า2ค่ายนั้นจะตกลงลดนะครับหรือว่าชะลอการพัฒนา AI ได้จริงแท้แค่ไหนเพราะว่าหากเราลดก่อนเนี่ยแล้วคุณยังไม่ลดนั้นก็จะเสียเปรียบนะครับใครลดก่อนด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าทำเพื่อสังคมแล้วก็ลดความเสี่ยงของมนุษยชาตินั้นก็แต่อีกฝ่ายไม่ได้เล่นด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกับดักนะครับกับดักบางอย่างที่ทำให้การตัดสินใจที่จะลดหรือว่าชะลอตัวลงไปเนี่ยมันไม่มีทั้งสองฝ่ายเลยเพราะต่างฝ่ายก็กังวลว่าอีกฝ่ายจะพัฒนาล้ำหน้าไปนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องจับตามองแต่วันนี้จะมาอุ่นเครื่องกันกับอาจารย์ธนชาติมาวิเคราะห์กันดูว่าแล้วจะมีโอกาสหรือไม่ในการที่ AI จะชะลอตัวลงไปเพราะว่าเสียงเรียกร้องทุกวันนี้มันเกิดขึ้นดังระงมขึ้นมาทุกขณะแล้วนะครับทั้งจากผู้ที่กำลังจะได้รับผลกระทบจาก AI และจากผู้ที่อยู่ในค่าย AI เป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเหล่านี้ขึ้นมาเองก็คือเป็นระดับผู้บริหารผู้ควบคุมดูแลระบบนะครับที่เขาผลิต AI มากับมือเนี่ยแต่ก็ออกมาเตือนชาวโลกว่าสิ่งที่เราผลิตนั้นก็ไม่ใช่ของดีเด่นอะไรมากให้ระมัดระวังด้วยในการใช้งานมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันก็ทำให้คนเราก็ต้องหวาดหวั่นเหมือนกันแม้แต่บิลเกตนะครับผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีได้รับประโยชน์มากมายเลยจากพัฒนาการของ AI แล้วก็ Microsoft อาณาจักรของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าจับกระแสตรงนี้ได้ดีแล้วก็ทำให้ตอนนี้พังงาดขึ้นมาเป็น1ใน7บริษัทยักษ์ใหญ่7นางฟ้านะครับถ้าเป็นภาษาหุ้นเนี่ยที่สามารถควบคุมเกมของ AI ได้ในส่วนที่เขาต้องการนะครับก็โรงมาเตือนด้วยเช่นกันว่าในขณะนี้เนี่ย AI มันอาจจะเป็นอะไรที่นอกเหนือจากการควบคุมไม่ได้แล้วแต่ยังจะทำให้การพัฒนาทักษะก็ดีการพัฒนาระบบระเบียบของสังคมแล้วก็รูปแบบของคุณธรรมนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะ AI กำลังมาทำให้ภาคการศึกษานั้นจะต้องปรับตัวแล้วเด็กๆเองเนี่ยก็เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการใช้ AI นั้นมีประโยชน์และจะต้องเรียนรู้แน่นอนแต่ว่าท่ามกลางประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยความเสี่ยงมันมีค่อนข้างมากเผลอๆอาจจะมีมากกว่าด้วยวัดไม่ได้หรอกครับแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นก็คือว่าตอนนี้พัฒนาการที่เกิดขึ้นในบรรดาเด็กเล็กนะฮะเด็กนักเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมขึ้นมาหรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษาก็ดีเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่าการใช้ AI มากเกินไปนั้นมันส่งผลอย่างไรต่อทักษะชีวิตทักษะการคิดการเขียนการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำเตือนดังๆของบิลเกตด้วยเช่นกันทีนี้มาดูกันก่อนว่าสหรัฐและจีนที่กำลังจะหารือเรื่อง AI กันระหว่าง2ผู้นำเนี่ยเขากำลังประเดิมกันนะครับด้วยการส่งทีมงานมาคุยกันก่อนนะฮะก็คือสกอตต์เบสเซนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็จะหารือนะครับเรื่องของความเสี่ยงด้านปัญญาประดิษฐ์และระเบียบปฏิบัติในการสื่อสารหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ AI ในอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าที่เซินเจิ้นที่จีนนะครับเบเซนกล่าวกับสำนักข่าว CNBC นะครับในระหว่างการหารือกับเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนครับบอกว่ามีการตกลงกันที่จะจัดตั้งกลไกหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นของ AI โดยเฉพาะเลยครับซึ่งรวมถึงการมีช่องทางสื่อสารสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของ AIนอกจากนี้สกอตต์เบสเซนยังได้ย้ำจุดยืนเดิมด้วยว่าผู้พัฒนา AI เนี่ยจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นซึ่งรวมถึงกรณีที่เอเจนต์ AI ทำงานผิดเพี้ยนจนก่อเหตุนะครับแฮกระบบโดยไร้การควบคุมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โจมตีแพลตฟอร์มเครื่องมือ AI แบบ Open Source อย่าง Hugging Face นะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับอาจารย์ธนชาติว่าตรงนี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็ควรจะกังวลแค่ไหนนะครับรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร OpenAI เลยนะครับไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Agent AI ห้องปฏิบัติการเหล่านี้จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเพราะสามารถชะลอการดำเนินการลงทุนได้ทุกเมื่อที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเหยียบคันเร่งจนมิดนะครับทีนี้พอผู้สื่อข่าวถามเรื่องอนาคตของข้อตกลงเรื่องการค้าบ้างนะครับระหว่างสหรัฐและจีนจะมีการพักรบกันชั่วคราวหรือเปล่านะครับ
ซึ่งในกรณีนี้จะช่วยจำกัดนะครับไม่ให้มีการขึ้นภาษีไปมากกว่านี้ครับและจริงๆแล้วอัตราภาษีที่แอคทีฟอยู่ในวันนี้เนี่ยก็กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับสกอตต์เบเซนนะครับขุนคลังของสหรัฐบอกว่าทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันในเรื่องดังกล่าวแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าตกลงขยายกำหนดเวลาพักรบออกไปหรือเปล่าแต่ความเห็นเชิงบวกก็มีเช่นกันนะครับโดยขุนคลังท่านนี้บอกว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าความสัมพันธ์การค้าจีนกับสหรัฐยังคงมั่นคงนับตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับซึ่งมั่นใจว่าต้องการที่จะรักษาเสถียรภาพเช่นนี้ต่อไปทั้งสองฝ่ายนะทางสหรัฐยืนกรานว่ายังคงคิดว่าอยากจะเห็นการพยายามทั้งจากทั้งสองฝ่ายในการจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในทางการค้าคือไม่ให้เลวร้ายลงไปมากกว่านี้อย่างน้อยที่สุดนะครับทีนี้ก็อยากจะคุยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันใกล้ตัวกับเรามากๆในเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีการต่ออายุเพิ่มขึ้นตุลาพฤศจิกา2เดือนนะครับคณะรัฐมนตรีได้เคาะแล้วนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเอกนิติธันประภาสก็บอกว่าสิ่งนี้จะช่วยพยุงให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอาจจะถึงเป้านะครับประมาณ 2.5% นะครับมั่นใจว่าน่าจะได้ตามเป้าเหล่านี้และในขณะเดียวกันก็ยังรักษาวินัยทางการคลังไม่ให้มีการใช้จ่ายจนเกินตัวไปมากกว่านี้ด้วยนะฮะผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงสืบเนื่องมาจนถึงท้ายปีแล้วก็ตามทีก็ยังคงเห็นมาตรการต่างๆที่รัฐบาลทั้งหลายรวมถึงรัฐบาลไทยด้วยพยายามจะออกมาเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้บริโภคประชาชนคนในชาตินะครับล่าสุดนั้นไทยช่วยไทยพลัสก็ต่ออายุไปอีก2เดือนแล้วก็เติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก1เดือนนะครับไทยช่วยไทยพลัสที่อุดหนุนเงินให้ประชาชนเดือนละ 1,000 บาทที่ผ่านมานั้นมิถุนายนจนถึงกันยายนครับเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9 4เดือนที่ผ่านมานั้นมีผู้เข้าร่วมโครงการ26ล้านคนครับยอดรวมการใช้จ่ายจนล่าสุดถึงเมื่อวานนี้นะครับรวมประมาณ 164,000 กว่าล้านบาทแบ่งเป็นส่วนของรัฐที่ช่วยจ่าย 94,500 กว่าล้านและส่วนของประชาชนอีก 69,900 กว่าล้านนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็เพิ่งจะเห็นชอบไปเลยล่าสุดสดๆร้อนๆที่จะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมาอยู่ต่อเนื่องแม้กระทั่งทุกวันนี้เองเนี่ยสงครามก็ยังไม่หยุดยั้งไปสักทีนะครับส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินในตลาดโลกนั้นถีบตัวสูงขึ้นอีกแล้วนะครับและไทยต้องเผชิญคลื่นวิกฤตเศรษฐกิจ3ระลอกระลอกแรกนะครับจำกันได้ราคาพลังงานช่วงต้นปีนะครับกำลังซื้อก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นตามมากำลังซื้อหดหายนะครับและตามมาด้วยค่าครองชีพและค่าเงินเฟ้อนะครับที่สูงขึ้นนะครับล่าสุดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.5% และดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นเกือบ 10% เมื่อสักครู่ผมพูดถึงเป้าหมาย GDP 2.5% ขออภัยนะครับจริงๆแล้ว 2.5% คือเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับอัตราเงินเฟ้อแต่อัตราการเติบโตของ GDP นะครับน่าจะแม้ฟังดูแล้ว 2.5 จะสูงเกินไปหรือไม่ขออภัยที่พูดตรงๆแบบนี้เพราะว่าเป้าหมาย GDP เนี่ยที่คาดการเอาไว้ไม่แน่ใจอาจจะทุกวันนี้ 2% ก็อาจจะหืดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าทางการเองก็พยายามที่จะมองภาพบวกให้ได้ว่าเป้าหมายปลายปีอาจจะดีขึ้นเพราะว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจจะสร้างมิราเคิลขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นมาอีก700นะครับจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทแล้วนะครับเพื่อที่จะประคองค่าครองชีพในเดือนตุลาคม2569พร้อมเปิดการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยขยายกรอบรองรับจากเดิม13ล้านคนเป็น 14.5 ล้านคนครับและแน่นอนไทยช่วยไทยพลัสเองก็เพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก 1,000 บาทขยายเวลาออกไป2เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าประชาชนบางส่วนนั้นใช้วงเงินไม่หมดแน่นอนส่วนใหญ่ใช้หมดภายในเวลาไม่กี่วันนะครับแต่บางส่วนก็ใช้ไม่หมดซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับกลุ่มเป้าหมายไทยช่วยไทยพลัสก็มีการปรับด้วยเช่นกันจากเดิมเนี่ย26ล้านคนนะครับตอนนี้พบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นย้ายไปอยู่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1ล้านคนแล้วนะครับจึงเหลือกลุ่มเดิม25ล้านคน
ปิดรับกลุ่มตกหล่นเพิ่ม 7.5 ล้านคนรวมทั้งหมดเป็น 32.5

5ล้านคนเกินครึ่งแล้วครับเกือบครึ่งนะครับขออภัยครับเกือบครึ่งของประชากรประเทศแล้วเมื่อรวมผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง2โครงการจะดูแลประชาชนราว47ล้านคนครับ2สิทธิ์รวมกันนะครับ47ล้านคนก็ถือได้ว่า nationwide คือทั้งประเทศกันเลยทีเดียวสำหรับมาตรการนี้ในการที่จะเยียวยาประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูกำลังซื้อแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจนั้นมีการขับเคลื่อนขยายตัวต่อไปและอาจจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าเกินเป้าตั้งเป้าไว้ต่ำไว้ก่อนนะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมา 2.2% แต่ปลายปีอาจจะมีการขยับเป้าเป็น 2.5 ได้นะถ้าเป็นเช่นนี้ก็คงจะเป็นข่าวดีเพราะว่าเรารออยู่นะครับเรารออัตราการเติบโตระดับนี้อยู่เรารออัตราการเติบโตระดับ2ปลายๆถึง3ด้วยซ้ำนะครับจนถึง 4% ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่านี่คืออัตราที่เราไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีแล้วต่อเนื่องมาประมาณ10ปีแล้วมั้งที่เราเติบโตระดับที่ต่ำขนาดนี้และการเติบโตระดับนี้มันมีความหมายมากๆนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพนะครับของประเทศชาติและศักยภาพในการที่การคลังการเงินของเราจะทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะนำพาซึ่งศักยภาพในการใช้จ่ายทั้งของผู้คนประชาชนแล้วก็ของรัฐบาลที่อาจจะกังวลน้อยลงในการที่จะช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เอาเงินไปลงทุนนะครับแต่หากเงินที่ทำมาหาได้นะครับก็คือ GDP เนี่ยนะครับเติบโตน้อยลงแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบข้อจำกัดอีกเยอะเลยทั้งที่ในยุคนี้จริงๆแล้วข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะพบเห็นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินหรือว่าการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมนะครับหนี้สาธารณะที่มันมากขึ้นและมีแนวโน้มมากกว่านี้หากเกิดวิกฤตเพิ่มเติมหรือซ้ำขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรามีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับเครื่องมือเราก็จะน้อยลงไปนะครับการที่เราลดข้อจำกัดตรงนี้ลงได้นะครับด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเก็บภาษีได้มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการมาฟื้นฟูประเทศที่เกิดขึ้นมานะครับจากการที่ความเสียหายทั้งหลายนะจากสภาพเศรษฐกิจจากภูมิรัฐศาสตร์จากวิกฤตการทั้งหลายนะครับบั่นทอนแล้วก็ทำร้ายทำลายเรามาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องฟื้นฟูกันก็ต้องใช้เงินแหละครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเองเนี่ยนะครับก็จะต้องดูแล้วครับว่ามันจะเห็นผลอย่างไรต่อไปในแง่ของผู้ประกอบการด้วยคืองานนี้ไม่ได้ส่งเสริมกันแค่ผู้บริโภคเท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็น SME นะครับเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการค้าการขายอยู่เนี่ยคือหนึ่งในเครื่องยนต์แล้วก็จะบอกว่าเป็นแบ็กโบนหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเลยนะครับที่เราขับเคลื่อนด้วยกลไกเหล่านี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเชื่อมั่นจะฟื้นฟูนะครับและสภาพของการประกอบธุรกิจนั้นก็จะกระเตื้องขึ้นมาได้จากการที่ธุรกิจเหล่านี้สามารถสร้างสภาพคล่องขึ้นมาได้นะครับสภาพคล่องนี่แหละเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วนะครับสำหรับผู้ประกอบกิจการค้าขายทั้งหลายนะครับหากสภาพคล่องดีนะครับก็จะถือได้ว่าธุรกิจยังคงพอจะไปได้นะครับแต่ว่าหากสภาพคล่องช็อตขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเช่นนี้แหละนะครับแต่แน่นอนครับคงจะไม่มีใครต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับเพราะความช่วยเหลือนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยั่งยืนแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงในระยะยาวต่อไปทุกธุรกิจแล้วก็ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมนะครับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมภาคบริการก็ดีก็ต้องอาศัยนะครับสปิริตแล้วก็ความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจากรัฐเป็นไปเพื่อวิกฤตการณ์เช่นนี้แหละครับเป็นไปเพื่อที่จะช่วยให้ระบบเดินต่อไปได้ไม่ล้มเหลวเกินไปนักนะครับพอพูดถึงธุรกิจแล้วนะครับขนาดใหญ่ยักษ์นะครับธุรกิจขนาดใหญ่ยักษ์ของไทยบริษัทยักษ์ใหญ่นักลงทุนที่มีสเกลใหญ่เนี่ยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งกลไกอีกด้านหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแล้วก็นวัตกรรมที่พอจะทำให้สร้างสรรค์มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นนำรายได้เข้าประเทศนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอีกเป็นจำนวนมากให้มีงานมีการทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจาก SME นอกเหนือจากธุรกิจรายเล็กที่รัฐบาลเองก็มีแคมเปญช่วยเหลืออยู่ต่อเนื่องแล้วนะครับเราก็ต้องส่งเสริมด้วยว่าเราจะสร้างธุรกิจรายใหญ่ให้เกิดขึ้นมากขึ้นได้อย่างไรนะครับธุรกิจที่เป็นกระบวนการของการเอาเงินมาลงทุนนะครับจากต่างประเทศหรือว่า Foreign Direct Investment นะครับ FDI ที่ช่วงหลังๆนั้นเราก็อยากจะเห็นว่า FDI ที่เดินทางเข้ามาไทยนั้นสามารถสร้างงานและสร้างมูลค่าสร้างเงินให้กับคนไทยได้มากกว่าเดิมนะครับใน Factor หรือว่าในปัจจัยการผลิตในต้นทุนที่ใส่ลงไปเท่าเดิมต้องบอกแบบนี้จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

0: ได้ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้ทุนเดิมๆนะครับที่เราคุ้นเคยนี่แหละมันงอกเงยขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย FDI ที่มีคุณภาพก็คือนิยามชนิดนี้เองนะครับเข้ามาด้วยการต่อเติมโอกาสจากสิ่งที่มีนะครับการ maximize resource หรือว่าทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดนะครับฉะนั้น FDI ที่จะทำเช่นนั้นได้ต้องเป็น FDI ที่มีความสามารถด้านการต่อยอดนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าที่สูงนะครับก็คงไม่พ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น AI โรบอติกนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์นะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับพลังงานสะอาดเป็นต้นนะครับนี่แหละครับคือภาพของ FDI หรือว่าการลงทุนทางตรงทุนของนักลงทุนที่เราอยากจะเห็นท่านนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็บอกว่าล่าสุดนั้นมีการเข้าร่วมประชุมหารือกับทีมอาเซียนนะครับถ้าไปเป็นอาเซียนเนี่ยอาจจะได้ผลแต่ถ้าไปเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอาจจะดูเปล่าเปลี่ยวไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กลไกอาเซียนให้เฉลียวฉลาดเนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีการในการดึงเงินที่เข้ามาเกลี่ยมาช่วยนะครับให้เกิดการลงทุนแบบชนิดที่พึ่งพากันและกันได้ภายในภูมิภาคเป็นคลัสเตอร์เป็นอีโคซิสเต็มที่ส่งต่อแล้วก็ช่วยกันทำงานนะครับไม่ได้เกิดขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเหมือนที่เป็นมาในอดีตเพราะว่าทุกวันนี้ supply chain นั้นมัน cross border หรือว่าข้ามประเทศไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการหารือกับอาเซียนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราแบ่งงานกันทำในยุคที่ supply chain มันมีความซับซ้อนเช่นนี้ครับล่าสุดที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจัดการหารือกันเพื่อผนึกกำลังกำหนดทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกและการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วสู่เศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลฝ่ายไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการยกระดับอาเซียนเพื่อเตรียมรับคลื่นการลงทุนที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งจะเป็นต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและพัฒนาครับในปีที่ผ่านมาอาเซียนมีการลงทุน FDI 240,000 กว่าล้านหรือว่า 8.1 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ10นะครับคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ15ของ FDI จากทั่วโลกส่งผลให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่รับ FDI สูงที่สุดในโลกแล้วครับในขณะนี้นะครับแล้วก็ทำให้อาเซียนนั้นกลายเป็นภูมิภาคที่ถูกจับตามองอย่างมากครับเดี๋ยวจะพักกันตรงนี้ก่อนช่วงหน้าจะมาคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนวลเรื่องของการชะลอพัฒนา AI เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในยุคที่การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นเช่นนี้เราจะแตะเบรกได้หรือไม่ครับพักสักครู่ครับ
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
0: งอรับเดี๋ยวสักครู่จะได้คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้ที่เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลครับเพราะว่า AI ในวันนี้นะครับถือได้ว่าพัฒนากันมาแบบชนิดที่เป็น

0: Agent เป็น Agentic AI ช่วงตลอดครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในการที่เราเห็นนวัตกรรมในรูปแบบของการที่ AI นั้นทำงานแทนเราได้นะครับทำงานแทนเราได้ในฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ไม่น่าเชื่อจริงๆว่า AI เนี่ยจะทำได้ถึงขนาดนี้ในการที่ทำเอกสารนะครับสรุปเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับการตอบอีเมลนะครับการจองตั๋วเครื่องบินการจองตั๋วอะไรๆทั้งหลายนะครับที่AI เองเนี่ยก็ในวันนี้เนี่ยทุกคนก็เลยมองว่าจะมา disrupt ระบบชนิดที่สะเทือนทำให้มนุษย์เนี่ยเราต้องสูญเสียงานไปอีกจำนวนมากเลยนะครับนั่นแหละครับคือความกังวลที่เราให้ความสนใจกันอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับความกังวลมันก็จะเป็นเรื่องว่าแล้วพัฒนาการของ AI ที่เรากังวลตรงนี้แหละครับเรามาซ่อมแซมกันตั้งแต่ต้นมือกันก่อนดีไหมว่าในเมื่อ AI มันพัฒนาไปถึงขั้นที่อาจจะทำให้ควบคุมได้ยากแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราควรจะชะลอกันก่อนไหมสำหรับผู้ผลิตและก็ผู้พัฒนาเองนะครับมีเหตุผลหรือเปล่านะครับที่ AI เนี่ยควรจะต้องได้รับการชะลอตัวลงอาจจะนั่งคุยกันดีๆหรือเปล่านะครับสำหรับผู้ผลิตเจ้าใหญ่ๆยอมลดราวาศอกในการที่จะชะลอตัวลงไปไม่ให้ AI นั้นมันก้าวไกลไปกว่านี้เพราะว่าถ้าก้าวหน้าไปมากเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกรณีของการที่ AI นั้นควบคุมไม่ได้เหมือนที่ในขณะนี้เกิดเคสอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้คุยกันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลนะครับกับผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับสักครู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทีมงานนั้นสามารถที่จะบรรจุข้อมูลหรือว่าเสียงพูดคุยได้หรือยังนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ธนชาติไปแล้วเบื้องต้นนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคงจะได้ฉายภาพกันในส่วนนี้นะครับการพูดคุยกันครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์นักวิชาการด้านดิจิทัลแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับจะมาคุยเรื่องของแนวโน้มการชะลอการพัฒนา AI นะครับจะมีแนวโน้มไปในทางนั้นจริงหรือไม่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการแข่งขันการพัฒนาระบบ AI โมเดล AI รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างทั่วทุกหัวระแหงแล้วก็เกิดกันอย่างจริงจังมากเลยทีเดียวนะครับเราจะหยุดยั้งกระแสเหล่านี้ได้เพียงใดจะแตะเบรกหรือเปล่านะครับและหากไม่แตะเบรกกันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะถึงคราวที่ AI นั้นมันถูกพัฒนาประเภทที่สามารถทำงานแทนมนุษย์เกินความควบคุมไม่สามารถบังคับหรือว่าหยุดยั้งได้ตรงนั้นจะเป็นความกังวลในอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าที่เป็นฉากทัศน์แบบนี้จะเกิดขึ้นเร็วช้าเพียงใดมาวิเคราะห์กันนะครับวันนี้กับอาจารย์ธนชาตินุ่มนนท์ครับ
1: อาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณวรชัยครับ
1: อาจารย์เขียนในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจล่าสุดน่าสนใจมากเพราะว่าวิเคราะห์เรื่องของการแข่งขันกันพัฒนา AI ขณะเดียวกันก็เตือนการชะลอกันบ้างว่าหากพัฒนาจนเกินไปเนี่ยครับมันจะเกินความควบคุมกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปซะแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องกังวลแค่ไหนอย่างไรวันนี้ขออนุญาตคุยกับอาจารย์นะครับในเรื่องนี้ล่าสุดอาจารย์เห็นสัญญาณ AI ทำสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือยังครับอาจารย
2: ์คือสำหรับผมเองอ่ะการใช้โดยส่วนตัวเนี่ยนะผมมึงบอกว่าผมยังไม่ได้เห็นแบบว่าเอ๊ะมันทำงานนอกขอบเขตนะแต่มันเก่งขึ้นนะมันเก่งขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยพอมันมี AI agent มาเนี่ยมันเริ่มเก่งขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยผมใช้ Grok bot คือสร้างบอทนะสร้างบอทส่วนตัวเนี่ยนะให้มันมาทำงานของผมเองในองค์กรต่างๆเนี่ยมีอยู่สัก30กว่าตัวบางทีมันประสานงานกันเองมันคุยกันเองแล้วมันก็ส่งข้อมูลมาให้ผมบางทีผมก็งงๆถามก็ตรงๆว่าเนี่ยข้อมูลคุณออกมาจากไหนอะไรเงี้ยคือเราก็ยังงงคือเราเห็นสัญญาณนั้นหนึ่งว่าหลายอย่างเนี่ยเขาเก่งกว่ามนุษย์แล้วนะคืออาจจะไม่ได้ทุกอย่างนะแต่บางเรื่องผมว่าเขาเก่งทีเดียวนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปมองสัญญาณเตือนที่ออกมาจากห้องแลบจากบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยอย่าง OpenAI เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเจอว่ามันอะนะฮะตัว AI เองเนี่ยมันมีเอเจนต์อยู่เอเจนต์พันกว่าตัวมันคุยกันเองแล้วเข้าไปแฮกตัวที่ระบบที่เรียกว่า hacking phase hacking phase เนี่ยมันเป็นจุดรวมโมเดลต่างๆนะฮะแล้วบอกให้มันเข้าไปแฮกกันเองได้คือเข้าไปแฮกเองคือเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้แฮกนะครับพูดง่ายๆนะแล้วอยู่ดีเขาก็ไปทำงานได้เองงั้นผมว่าสัญญาณตรงนี้มันก็เตือนมาหลายนะฮะมันมีของ UK เองนะฮะสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ AI security เนี่ยเขาก็บอกว่าบางทีโมเดลเนี่ยมันเริ่มทำอะไรแปลกๆได้เองนะเข้าไปแฮกเองนะคืองั้นผมคิดว่ามันก็เริ่มมีหลักฐาน

0: ชัดเจนอะนะว่ามันเข้ามาแฮกระบบเลยเองคืออยู่ดีๆมันคุยกันเองไอ้ตัวนี้มันคุยกับตัวแล้วตัวนี้มันก็สั่งให้ตรงเนี้ยแล้วก็เข้าไปแฮกได้งั้นแต่ต้องบอกว่าไอ้นั่นคือระดับที่เก่งจริงๆแล้วมันก็คงอะไรฮะก็ไม่ทราบนะมันเข้าไปแฮกได้ยังไงอย่างล่าสุดที่จิมมี่นายเปิดเผยออกมาเนี่ยว่าเอ๊
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ประมาณสักเดือนพฤษภาเขาไปทําอย่างนั้นนะแต่บางทีเนี่ยข้อมูลพวกนี้ผมคิดว่าลึกๆในห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาคงทำอะไรเยอะพอสมควรอะแต่บางงานเขาก็จะไม่บอกระบบทุกเรื่องอะครับ
1: ครับนั่นก็ทำให้แม้แต่ผู้นำองค์กรบิ๊กเทคทั้งหลายแม้แต่บิลเกตหรือในค่ายของแอนโทรปิกเองถึงขนาดออกมาพูดถึงการเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI เลยทีเดียวตรงนี้อาจารย์เห็นใครออกมาบ้างครับหรือว่าอาจารย์ตื่นเต่อเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมกับรายชื่อที่เห็นเพราะดูแล้วเหมือนจะเป็นธุรกิจที่เขาเหมือนจะเสียประโยชน์นะถ้าการชะลอการพัฒนา AI เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆ
0: ผมจริงๆเนี่ยเห็นคำเตือนมาก็ตั้งปีกว่า2 ปีแล้วนะฮะตั้งแต่เจฟฟี่ฮินเทนคนที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์จากเรื่องของการคิดเรื่องของดีปเลิร์นนิ่งของ AI อ่ะเขาก็เคย
1: ครั
0: เต
1: บ
0: ือนนะว่าเนี่ยถ้ามันเป็นซูเปอร์อินเทลเจนต์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมาทำลายมนุษยชาติเลยนะครับแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยเหมือนเราเลี้ยงอะไรอ่ะลูกเสือไว้พอมันโตขึ้นเนี่ยมันจะมากัดเราแต่ล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เห็นสัญญาณชัดเจนอย่างเช่นนักวิจัยนะคนทำงานทางด้านอะไรจากบริษัทแอนโทรปิกเองนะฮะ20-30 คนเนี่ยลาออกจากบริษัทเลยนะแล้วก็บอกว่าทั้งบริษัท OpenAI หรือแอนโทรปิกเนี่ยต่างคนต่างมุ่งพัฒนาโมเดล AI ไปแล้วพอมันเก่งเกินไปเนี่ยมันก็จะทำร้ายนะฮะอาจจะไม่รู้ฮะก็อาจจะไปทำให้แฮกระบบเกิดมันไปยิงนิวเคลียร์อะไรเนี่ยสมมติขึ้นมานะฮะหรือ CEO ของแอนโทรปิกเองเนี่ยเขาเขียนเตือนเลยบอกว่าเอ๊ะนะครับถึงเราจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องชะลอการพัฒนา AI ไหมแล้วจริงๆก็มีคนตอบรับมานะอย่าง
1: ครั
0: ผ
1: บ
0: มคิดว่าอีลอนมัสก์ก็เป็นคนหนึ่งนะฮะก็ตอบรับมาว่าเออจริงๆถึงเวลาต้องชะลอหรือแซมออกแมนที่เป็นอะไร CEO ของ OpenAI นะล่าสุดผมก็จะมีทาง Microsoft ก็ตอบรับมาว่าจริงๆคือจะเรียกว่าตอบรับให้ชะลอไหมไม่อะแต่เป็นคำว่าตอบรับผมคือเห็นด้วยว่ามันควรต้องชะลอนะฮะแต่มันก็มีคนเห็นแย้งนะคำว่าคนเห็นแย้งเนี่ยจริงๆก็มีอย่างอะไรฮะทาง CEO เจนเซนหวงเนี่ยของ NVIDIA ก
1: อ
0: ็
1: ๋อเอ็
0: เ
1: น
0: อ๊
1: วี
0: ะ
1: เดีย
0: มันก็มา NVIDIA ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องชะลอเลยเพราะมันก็แข่งขันกันเยอะยิ่งพอมาฝั่งอะไรอ่ะผู้นําประเทศทั้งสองชาติมหาอำนาจ
1: อืม
0: นะประธานาธิบดีทรัมป์เองก็บอกไอ้เรื่องที่บอกว่า AI เนี่ยมันจะทําร้ายอะไรฮะมนุษย์ได้ในอนาค
1: ค
0: ต
1: รับ
0: นะฮะมันน่าจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือมันไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนั้นนะหรือแม้กระทั่งจีนเองเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศจีนเองก็ออกมาแถลงการในทํานองที่ว่าให้มันหยุดเลยจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ยากอ่ะเพราะต่างคนต่างพัฒนากันอยู่
1: แสดงว่าก็ปรากฏการณ์นี้มันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ใช่ไหมครับที่ผู้นําเทคโนโลยีก็ถึงขั้นที่มาออกโรงเตือนเองเขาก็คงไม่ได้คิดว่าธุรกิจเขาจะสะเทือนอะไรเพราะจริงแล้วทําเช่นนี้มันก็เป็นการช่วยเหลือมนุษยชาติแล้วก็วางคําเตือนไว้ถึงผลกระทบในอนาคตระยะยาวด้วยเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ช่วยกันทุกภาคส่วนเลยแบบนี้จะมองแบบนี้ได้ไหมอาจารย์
0: ผมมองว่าเป็นไปได้สองมุมฮะมุมแรกเนี่ยก็ผมคิดว่าอาจจะจริงนะก็คือเตือนด้วยความเป็นห่วงจริงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมองในเชิงคอมเมอร์เชียลนะเมื่อกี้คุณวรรณชัยก็บอกแล้วเขาเป็นผู้นําทางด้านเอไอนะอย่างแอนโทปิกเองเนี่ยเขาก็กำลังเข้า IPO อยู่ตอนนี้เขาก็นําถูกไหมฮะถ้าเกิดคนอื่นชะลอเขายังนําอยู่นะฮะถ้ามอง
1: ไง
0: ในมุมนั้นนะบางทีแล้วก็เอ๊ะก็อาจจะต้องมองเชิงธุรกิจด้วยอ่ะเพราะว่าวันนี้คนนําได้เปรียบนะฮะทั้งอีกฝั่งหนึ่งชะลอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีผล
1: ไม
0: ป
1: ่
0: ระ
1: ไ
0: โ
1: ด
0: ย
1: ้
0: ชน์แอบแฝงไหมเสร็จแล้วการเตือนเขาเนี่ยจริงๆก็เตือนถึงขนาดว่าเออต้องอะไรครับไม่ให้ส่งชิปไปนะฮะชั้นนําไปประเทศจีนอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันมีอะไรที่อะไรอ่ะ
1: เป็นพิซซ่าเนอร์ไดเลมม่าไหมอาจารย์
0: นั่นแหละคือมันไม่ใช่ถึงขนาดชัดเจนว่าเออเตือนด้วยความปรารถนาดี100%หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นัก
1: คร
0: ว
1: ั
0: ิ
1: บ
0: จัยที่ลาออกไปเนี่ยก็โอเคอันนั้นเป็นความกังวลอยู่นะแต่ถ้าพูดถึงอะไรฮะผู้บริหารบริษัทเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจและสุดท้ายจริงๆเนี่ยแต่ละฝ่ายจะหยุดจริงไหมเนี่ยคงต้องมารอดูกันนะครับ
1: ครับเราควรกลัวหรือเปล่าอาจารย์ในฐานะคนไทยเองเนี่ยว่า AI ปีนี้และปีหน้าด้วยเนี่ยอาจจะเกินความควบคุมทําอะไรที่มันเกินคําสั่งมนุษย์หรือว่าจริงๆแล้วมันยังไกลตัวเราอยู่เป็นเรื่องที่ระดับบิ๊กเขาคุยกันก่อนหรือความเคลื่อนไหวมันยังไม่เห็นขนาดนี้เราไม่จําเป็นต้องไปกังวลมาก
0: คือเราไม่ใช่เป็นคนพัฒนา AI ระดับนั้นน่ะถ้าเหมือนจริงๆเราเป็นผู้ใช้รถยนต์น่ะนะเขาก็ขับรถยนต์เต็มที่ออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ๆมานะฮะไม่รู้

0: เหยียบเบรกไหมนะฮะจะสั่งให้มันชะลอลงไหมแต่เราอะเป็นผู้ใช้สมมติผมเป็นผู้ใช้รถยนต์เนี่ยผมต้องคาดเข็มขัดอะเข็มขัดนิรภัยอะถูกไหม
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อเพื่อความปลอดภัยของเราเพราะเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจะไปบอกให้หยุดโมเดลได้เพราะว่าอะไรอะโมเดลคือเครื่องยนต์ในเครื่องยนต์ผลิตออกมาจากจีนบ้างอเมริกาบ้างนะฮะรถยนต์ผ
1: คร
0: ล
1: ั
0: ิต
1: บ
0: มาแต่พอเราใช้รถยนต์ถามว่าเราทำไง safety first งั้นในฐานะของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยความระมัดระวังแล้วว่าเออ AI มันเก่งนะ AI มันเก่งมันอาจจะมาแฮกระบบเราได้มันมี
1: ค
0: บาร ง
1: ับ
0: อย่างซึ่งเราอาจจะอะไรต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเอ๊ะมันมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลไหมมันมีโอกาสไหมที่มันจะเข้ามายุ่งกับฮะข้อมูลในองค์กรเรางั้นผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำอะฮะคือต้องมาคุยกันเรื่องธรรมาภิบาล AI กำหนดการใช้ในองค์กรข้อมูลประเภทไหนที่มันมีเสี่ยงต่อการรั่วไหลเสี่ยงต่อเฮ้ยให้ระบบมันอะไรเข้ามาอ่านไปเอ๊ะมันส่งข้อมูลกลับไปไหมเอาไปแฮกทำอย่างอื่นไหมงั้นผมคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้มากในแง่ของเครื่องยนต์กับรถยนต์
1: ครับ
0: แต่ในเมื่อเราเป็นคนซื้อเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือ safety first นะรัดเข็มขัดตัวเองดีกว่านะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยความ
1: ครับ
0: นั่นแหละโดยการกําหนดเกณฑ์การใช้ว่าเอ้ยอย่าอะไรฮะอย่าขับรถเร็วเกินไปให้ทุกคนนะคาดซีทเบลอย่างเงี้ยผมว่านั่นคือสิ่งที่เราทําได้แต่เราไม่ใช่คนผลิตรถยนต์ครับ
1: รถวิ่งเร็วจริงๆนะแล้วเราจะสร้างรถขนาดเล็กของเราเองได้ไหมอาจารย์เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้เรื่องของโมเดลและแอปพลิเคชันที่เราพอจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อาจารย์มองตรงนี้ยังคงเชื่อตรงนี้ส่วนนี้หรือเปล่าครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราอยากจะให้เป็นว่าองค์กรไทยแล้วก็คนไทยอาจจะทําได้เหมือนกัน
0: ผมว่าเราทำโมเดลขนาดเล็กเราอะทำได้อยู่แล้วแล้วก็ความปลอดภัยอะมันก็ดีกว่าคือพูดถึงง่ายๆว่าสิ่งที่เขากลัวตอนนี้คือเขากลัวความฉลาดของโมเดลที่มันชัดเจนสุดๆไงฮะมันถึงต้องชะลอและเหยียบเบรกแต่ผมคิดว่าเราเองเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นอะโมเดลที่เราสร้างมาอย่างมากก็อะไรเอาโมเดลที่เขาทำมาในระดับหนึ่งแล้วมาปรับปรุงใช้งานเฉพาะของเราเองไอ้นั่นผมว่าคือสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วแต่มันอาจจะเป็นคนละประเด็นกับที่อะไรโลกกำลังกลัวอยู่ใช่ไหมใน
1: ครับ
0: ทั้งจีนทั้งสหรัฐหรือบริษัทเทค
1: ครับ
0: กลัวกันและถกกันเยอะนะบอกไอ้คำว่า AI safety เขาวันนี้เขาพูดถึงเฮ้ยคุณจะรอได้ไหมครับคนละจุดกันในความเห็นส่วนตัวผม
1: ครับอีกไม่กี่วันพรุ่งนี้เนี่ยฮะ24 กันยายนเนี่ยดูเหมือนสีจิ้นผิงจะพบกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยโอ้เป็นการพบปะหารือครั้งประวัติศาสตร์แน่นอนเรื่อง AI เทคโนโลยีน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่จะคุยกันอาจารย์มองว่าเขาจะตกลงชะลอกันไหม
0: ผมยังคิดว่าคงจบกันไม่ง่ายหรอกนะครับจริงๆผมได้ข่าวมาว่าจริงประธานาธิบดีทรัมป์เองก็อยากจะตั้ง AI Force ขึ้นมานะฮะแต่ที่จริงตอนนี้เราต้องบอกเหตุจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นสองค่ายอย่างชัดเจนนะฮะ
1: ครับ
0: ของอเมริกาเนี่ยเขาก็หาพันธมิตรถ้าผมจำไม่ผิดชื่ออะไรซิลิคาแพคเห็นไหมต้องมีหลายชาติมานะกลุ่มหนึ่งของจีนก็ตั้งพวก AI Council ขึ้นมาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือจริงๆสองค่ายเนี่ยก็เหมือนกันเดินกันคนละทางกันอยู่แหละนะต่างฝ่ายต่างก็อะไรพยายามที่จะพัฒนา AI ของตัวเองหาพันธมิตรของตัวเองต่างฝ่ายต่างก็กําหนดกติกาของตัวเองขึ้นมาดังนั้นทั้งสองค่ายเนี่ยคือผมคิดว่าเขาก็อยากจะดันเต็มที่แล้วเราต้องแก้ก่อนนะผมว่า AI มันมีสองส่วนส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลการพาณิชย์กับส่วนที่เป็นของรัฐทางการทหารความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าไอ้ประเด็นหลังเนี่ยนะครับหยุดยั้งกันยากมากเลยนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่แน่ใจซึ่งกันและกันสมมตินะผมบอกว่าผมหยุดนะผมจะมั่นใจยังไงว่าอีกฝ่ายหนึ่งหยุดจริงแต่ต่างคนต่างจะทำนะผมคิดว่าสิ่งที่เขาพยายามจะพูดในอะไรครับในซัมมิตของระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยผมว่ายังเก่งเลยนะทำกาดเร็วคือเซฟการ์ดว่าไอ้เคก่อนจะเอาเข้าป้อนข้อมูลไปจะทำยังไงแต่เชิงของการพัฒนาโมเดลเนี่ยผมว่าหยุดยั้งยากนะเหมือนตอนนี้ฮะEU เองก็ออกกฎมาบอกว่าเด็กเอยเยาวชนเอยจะนะฮะบริษัทจะเอามาใช้งานให้ใช้เนี่ยนะครับต้องมีกาดเร็วนะมีเหมือนกับป้องกันไม่ให้ใช้เกินขอบเขตแต่ก็ไม่ได้พูดถึงความฉลาดของโมเดลมากมายถึงงั้นโมเดลมันฉลาดขึ้นแต่อย่างมากเขาทำตรงจุดนั้นแต่ลึกๆจริงๆเนี่ยพอก้ำหน้า AI ไปเรื่อยๆนะฮะมันเกิดหลุดออกมาเกิดมีความผิดพลาดออกมาเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะคือสิ่งที่อะไรฮะบริษัทยักษ์ใหญ่นักวิจัยคุยกันคืออยากให้ชะลอเลยแล้วมาคุยกันเรื่องธรรมาภิบาลก่อนนะซึ่งผมคิดว่าจุดนั้นนะเป็นไปได้ยากเพราะเชิงรัฐเองเนี่ยเขามองเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องอะไรเนี่ยอย่างผมคิดว่าตอนนี้จีนเองนะฮะก็ทำหุ่นยนต์เยอะอันนี้ไม่ได้พูด
1: ค
0: ถึ
1: ร
0: ง
1: ั
0: โม
1: บ
0: เดลแบบภาษานะแล้วก็พยายาม

0: จะทําไปถึงขนาดหุ่นยนต์ทหารอย่างเงี้ยต่อไป
1: โอ้
0: เราอาจจะเห็นอะไรหุ่นยนต์ทหารออกมาแล้วก็ไล่ยิงกันอะไรอย
1: โ
0: ่
1: อ
0: างเ
1: ้
0: งี้ยนะก็เหมือนหนังเห
1: ค
0: มื
1: ร
0: อ
1: ัน บ
0: หนังเทอร์มินิเขาเรียกเทอร์มินิเตอร์นะผมไม่รู้ไอ้คนสร้างหนังเนี่ยมาจากอนาคตหรือเปล่านะเสร็จแล้วก็
1: แม่
0: ม
1: น
0: าม ส
1: าร ก
0: ้างไว้เรา
1: อืม
0: ก็อาจจะมีอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมฮะเพราะถ้ามันถึงจุดนั้นเนี่ยนะมันเกิดหลุดมาแล้วมันเอามาไล่ยิงกันแล้วคุมไม่อยู่นะก็ลําบากณวันนี้ต้องบอกเหตุสิ่งที่กลัวเนี่ยผมยังคิดว่ามันมนุษย์ยังเป็นคนปิดสวิตช์ได้ส
1: อ
0: ั่
1: ื
0: งใ
1: ม
0: ห้ AI มันทํางานAI มันไปแฮ็กอะไรผิดปกติถ้าเรารู้ทันเราก็กดปุ่มหยุดได้เลยแต่ในอนาคตเนี่ยถ้ามันฉลาดกว่านี้ไม่แน่ถูกไหมฮะเกิดผมว่าจุดที่น่ากลัวจริงๆผมว่ามันมีสองสามจุดอ่ะมันคงยังไม่ถึงขนาดอยู่ดีๆ AI มาสร้าง AI ตัวใหม่ขึ้นมาอ่ะหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์ตัวใหม่ขึ้นมาแ
1: ม
0: ล
1: ั
0: ้
1: น
0: ว
1: ไม่เกิ
0: ย
1: ด
0: ิ
1: เ
0: ง
1: ร็วข
0: กัน
1: นาดนั้
0: ไ
1: น
0: ด
1: แน
0: ้
1: ่นอนอืม
0: แต่สิ่งที่ผมว่าน่ากลัวกว่าคือคนนั่นแหละเอา AI ไปใช้ทำในจุดนั้นเอาไปแฮกระบบไปอะไรต่างๆหรืออย่างเงี้ยสมมตินะเกิดมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่กดปุ่มนิวเคลียร์ใช้ดิจิทัลอยู่เกิดทําได้ขึ้นมายิงไงนั่นก็วุ่นวายละถูกไหมฮะก็นะผมคิดว่าตรงจุดนั้นคือจุดที่ยังน่ากลัวอยู่งั้นความฉลาดของมันเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่น่ากลัวสุดคือคนนั่นแหละเอาไปใช้แต่ขนาดที่ถึงขนาดว่า AI เนี่ยเกินการควบคุมจริงๆโดยที่คนคอนโทรลยังไม่ได้เลยเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไม่เกิดโดยไวยังไม่เกิดโดยไหวแต่ก็ซีอีโอของ Anthropic ก็เตือนๆนะบอกว่าอีกอะไรฮะ10 เดือนอะไรเงี้ยระวังมันมายึดอินเทอร์เน็ตเลยนะ
1: อื
0: ผ
1: ม
0: มยังคิดว่าไม่น่าจะถึงจุดนั้นนะคือไม่น่าจะถึงจุดนั้นว่ามันจะน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอมันจะมายึดอินเทอร์เน็ตได้เองเงี้ยผ
1: อ
0: ม
1: ื
0: คิด
1: ม
0: ว่าอันนั้นคือการคาดการณ์ที่อาจจะดูหนักจนเก
1: โ
0: ิ
1: อ
0: น
1: เ
0: ไ
1: ค
0: ป
1: ละ
0: แต่ก็แน่นอนแหละฮะเขาอยู่ในวงการเทคโนโลยีอยู่ในอะไรฮะกลุ่มชั้นนําเราอาจจะตามไม่ทันก็ได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเองเป็นคนสร้างอ่ะเราเป็นคนดูแลระบบพวกนี้อ่ะถ้ามันมากจนเกินไปเราก็สั่งให้มันหยุดเลยสิฮะหนูนะผมเปิดคอมแวะคอมรันเอไอเอาตายแล้วเอไอทำอะไรไม่ต้อน
1: ตั
0: ห
1: ด
0: า
1: เอ
0: ก็
1: ง
0: ป
1: ไ
0: ิ
1: ด
0: ด
1: ้
0: คอมแต่ตอนแต่ก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีถึงขนาดที่ว่าเอ้ยสั่งปิดแล้วเอไอมันไม่ยอมปิดเกินหรือมันส่งไปให้ตัวอื่นทำต่ออย่างเงี้ยครับไอ้นั่นคือความกังวลมาก
1: ดูเหมือนว่าเราควรกังวลเรื่องจะใช้ AI อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ที่สุดมากกว่าแล้วตอนนี้เพราะว่า Agentic AI มันกำลังเริ่มที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วจานท้ายนี้ฝากไว้หน่อยว่า Agentic AI ที่ปีนี้ถือได้ว่าก้าวกระโดดมากนะครับควรจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะสร้างสรรค์มากกว่าเป็นเรื่องที่ควรจะหวาดหวั่นมากกว่าสำหรับคนไทยตอนนี้
0: ก็จริงนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องสร้างสรรค์เพราะว่าเอเจนติกเอไอมันมาเนี่ยมันก็เข้ามาทํางานแทนคนได้เยอะขึ้นนะฮะแต่ขนาดเดียวกันผมว่าความหวาดหวั่นเนี่ยผมไม่ได้ห่วงว่า AI เนี่ยมันจะเข้ามาควบคุมมนุษย์อ่ะผมห่วงว่าเนี่ยถ้าเราตามเรื่องกระแสพวกนี้ไม่ทันนะปรับทักษะตัวเองไม่ทันเนี่ยความน่ากลัวตอนนี้เรื่องงานมากกว่าตําแหน่
1: อง ืม
0: งานนะงั้น
1: อันนี้
0: ถ
1: ข
0: ้า
1: อง
0: เรา
1: แท้
0: ตามไม่ทันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันมาแล้วงั้นอันนี้คือจุดแรกที่เรากลัวส่วนเรื่องเซฟตี้เนี่ยผมก็คิดว่าอันนึงอ่ะที่ควรจะต้องตามมาในอนาคตแต่เซฟตี้วันเนี้ยสิ่งที่คนไทยทําได้คือรัดเข็มขัดนิรภัยยังไม่ต้องไปห่วงถึงรถยนต์งั้นวันนี้ผมว่าถ้าแปลกันภาษาง่ายๆเนี่ยวันนี้หารถยนต์มาใช้ก่อนนะหารถยนต์มาใช้ก่อนเพราะเราต้องเล่นตายแล้วแต่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยออกกฎกติกากันดีๆให้อย่าขับเร็วเกินไปนะคอยดูถนนให้ดีอ่ะเสร็จปั๊บอ่ะถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ผมว่าเราจุดที่ต้องอยู่ในจุดที่ว่าต้องใช้รถยนต์ให้เป็นนะผมคิดว่าตรงจุดนั้นมากกว่าครับ
1: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับกับมุมมองที่น่าสนใจเป็นประโยชน์มากขอบคุณอาจารย์ครับวันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณฟังครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน AMC และเป็นนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยครับเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าเรายังไม่ต้องรีบกังวลมากว่าจะมีการชะลอตัวการพัฒนา AI เพราะว่าวันนี้ AI ยังคงต้องมีการพัฒนาแบบเต็มเหนี่ยวกันไปก่อนนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องรัดเข็มขัดให้ดีนะครับท่ามกลางการขับเคี่ยวกันชนิดที่เรียกว่าเป็นรถเฟอร์รารี่ขับเร็วกันขนาดนี้นะครับรัดเข็มขัดให้ดีเราต้องวางมาตรการความปลอดภัยในส่วนของเราให้ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่ไทยเราพอจะทำได้นั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในช่วงแรกของเราในวันนี้ใน Wise Vision เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูประเด็นของการเกษตรของไทยพูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพูดค้างไว้ว่าการเกษตรของไทยยังมีโจทย์ท้าทายอีกเยอะเลยแล้ววันนี้จะมาดูการเปรียบเทียบกันในการหยิบยกสถิติมาฝากครับว่าไทยกับเนเธอร์แลนด์มหาอำนาจด้านการเกษตรของโลกนั้นไทยเราพอจะถอดบทเรียนอะไรได้บ้างกับการพัฒนาภาคการเกษตรของเนเธอร์แลนด์ทั้งที่ปัจจัยการผลิตของเขาและก็ทรัพยากรของเขานั้นมีน้อยกว่าเราแบบชนิดเทียบกันไม่ได้แต่ผลผลิตต่อหัวแล้วก็การใช้จำนวนประชาก

0: รใช้เกษตรกรในจำนวนที่น้อยมากๆเนี่ยนะครับแต่สามารถสร้างผลผลิตในประเภทที่ว่าส่งออกทำรายได้เข้าเป็นกอบเป็นกำจนประสบความสำเร็จเนี่ยเราพอจะมองเห็นอะไรในจุดนี้ได้บ้างครับต่อจากเมื่อวานนี้ที่ผมเองพูดค้างเอาไว้ว่าจะเล่าเรื่องเชิงสถิติเปรียบเทียบกันเลยว่าเนเธอร์แลนด์กับไทยนั้นแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นโมเดลการพัฒนาของประเทศไทยว่าเราควรจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จกลายเป็นมหาอำนาจทางเกษตรกรรมให้ได้ทั้งที่เรามีจุดแข็งอยู่มากมายเช่นนี้ครับที่ต้องพูดเรื่องของเศรษฐกิจไทยเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็เพราะว่าเรานั้นตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวสักประมาณ 2% หรือจะมากกว่านิดหน่อยก็จะดีมากในปลายปีนี้แต่ดูเหมือนว่าจะซ้ำรอยปีที่แล้วที่เราไม่สามารถทำได้ถึง 2% การเติบโตที่ชะลอตัวต่ำขนาดนี้นะครับเป็นมาหลายปีแล้วและเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะเป็นอัตราที่ต่ำอันดับต้นๆของอาเซียนเกิดอะไรขึ้นกับอดีตว่าที่เสือตัวที่5แห่งเอเชียรายนี้แหละครับต้องยอมรับจริงๆว่าวันนี้ในคนไทยคงจะมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเราอยากจะเห็นความแน่นอนทางการเมืองด้วยนะครับในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคบริการที่เมื่อวานผมก็พูดไว้ว่ากำลังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมีอัตราส่วนต่อ GDP ถึงเกือบ 60% แล้วในวันนี้แล้วครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพึ่งพาภาคเดิมไม่ได้ก็จริงเพราะภาคบริการตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกพัฒนาหรือว่าหยุดยั้งอยู่เพียงแค่นี้เพราะว่าภาคเดิมไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็ภาคเกษตรกรรมของเรานั้นเคยทำให้เศรษฐกิจไทยเราเฟื่องฟูมาก่อนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนคนจำนวนมากของประเทศดังนั้นครับการบริหารจัดการให้ภาคส่วนเหล่านี้มีประสิทธิภาพจึงเป็นความจำเป็นควบคู่ไปกันนะครับกับการพัฒนายุคใหม่ภาคบริการดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั่นเองนะครับทีนี้กลับมาดูที่ภาคการเกษตรต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถือได้ว่ามีอัตราส่วนต่อ GDP ต่ำเพียง 8.8 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะ 8.7 8.8 ราวๆนั่นแหละครับซึ่งถือได้ว่าน้อยมากแล้วก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาแล้วครับขณะเดียวกันครับภาคบริการนะครับก็นำการขยายตัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจมากเพราะว่าโลกทุกวันนี้เราขับเคลื่อนกับสิ่งที่เป็นภาคบริการมากพอสมควรแล้วครับตั้งแต่ปี2547ถึง2567 2ปีที่ผ่านมาครับภาคเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงและเป็นหัวจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยก็คือภาคบริการนะครับสัดส่วนต่อ GDP นั้นเพิ่มขึ้นในปี47 52% มาเป็นปี67เนี่ยถึง59กว่าเปอร์เซ็นต์ครับภาคอุตสาหกรรมนั้นปรากฏว่าลดลงเล็กน้อยจากปี47มาถึงปี67นะครับคือแทบจะไม่ได้พัฒนาดีขึ้นเลยก็คือมีสัดส่วนต่อ GDP ราวๆ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ภาคที่น่าห่วงที่สุดนะครับซึ่งวันนี้จะคุยกันแล้วก็จะเปรียบเทียบกับเนเธอร์แลนด์ด้วยก็คือภาคส่วนของการเกษตรครับเพราะว่าใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นอย่างมากตัวเลขสะท้อนให้เห็นนะครับว่าภาคเกษตรนั้นมีผลผลิตเพียง 8-9% ของ GDPแต่ใช้แรงงานถึง 30% ของแรงงานทั้งหมดของประเทศเรามีใช้ 40% ของที่ดินทั้งหมดของประเทศไทยและใช้อีก 80% ของทรัพยากรน้ำที่มีทั้งประเทศนอกจากนั้นก็ยังเป็นภาคที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาทบางปีนี่ถึง 100,000 ล้านบาทเลยนะครับเป็นเช่นนี้มานานถึงนับ10ปีแล้วนะครับมีการพักชำระหนี้เกษตรกรนับครั้งไม่ถ้วนแต่จะเห็นได้นะครับว่ามาตรการต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นไม่ได้ส่งผลให้ผลิตภาพของชาวนาไทยดีขึ้นเท่าไหร่ผลผลิตข้าวต่อไร่ของชาวนาไทยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 2,719 กิโลกรัมในปี2543เพิ่มมาเป็น 3,071 กิโลกรัมเท่านั้นในปี2566ซึ่งเป็นผลผลิตที่ต่ำกว่าของจีนและของเวียดนามอย่างเทียบกันไม่ได้เลยครับอาจจะมีพืชหลักบางประเภทอย่างเช่นทุเรียนและข้าวโพดหวานที่ทำได้ดีพอสมควรโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐมากมายนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเรายังต้องการที่จะเห็นการวางแผนให้ภาคเกษตรไทยนั้นลดการผลิตสินค้าเกษตรประเภทคาร์โบไฮเดรตมากที่เรากำลังผลิตกันเยอะเนี่ยในวันนี้นะครับซึ่งสินค้าเกษตรประเภทคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไทยผลิตเยอะและทำราคาได้ไม่ค่อยดีนะครับราคาค่อนข้างต่ำนะครับหันมาเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตรประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์ซึ่งจะทำราคาได้สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่อาหารสัตว์เลี้ยงอีกเป็นจำนวนมากนะครับควรจะมีการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรของไทยชนิดที่เรียกว่าต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้นะครับ อย่างข้าวไทยเนี่ยถือได้ว่าผลผลิตต่อไร่ยังคงต่ำกว่าประเทศคู่แข่งอย่างมากแทบจะไม่พัฒนาเลยในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาครับแม้ว่าพรรคการเมืองจะอุดหนุนภาคเกษตรของไทยในรูปแบบต่างๆมาโดยตลอดก็ตามครับอยากจะเปรียบเทียบกับเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งมีประชากรอยู่18ล้านคนแต่ประเทศแห่งนี้มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งรวมถึงอาหารที่ถูกจัดให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมด้วยนะครับสูงถึง 130,000 ล้าน 135,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับสิ่งที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จก็คือเนเธอร์แลนด์นั้นลงทุนเพื่อใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยทำให้คนดัตช์ไม่ถึง 200,000 คนที่ทำงานอยู่ในภาคเกษตรนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์สามารถส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่าเกือบ3เท่าของประเทศไทยทั้งที่ไทยมีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรเกือบ13ล้านคนนั่นแปลว่าคนดัตช์เนี่ยนะครับมีผลผลิตต่อหัวมากกว่าคนไทยถึง30เท่าตัวที่สำคัญก็คือว่าภาคเกษตรของเนเธอร์แลนด์นั้นใช้แรงงาน 2% จากแรงงานทั้งหมดเพื่อเอามาผลิตสินค้าเกษตรซึ่งคิดเป็นมูลค่าแล้วเท่ากับประมาณ 1.7% ของ GDP ส่วนคนไทยใช้แรงงานถึง 30% เลยทีเดียวเพื่อผลิตเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่า 8.7% ของ GDP หากดูเรื่องของการใช้ทรัพยากรครับเนเธอร์แลนด์ใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรคิดเป็นสัดส่วน 54% ส่วนของไทยใช้ 46%แต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยใช้น้ำน้อยมากนะครับคือใช้เพียง 1.6% ของน้ำที่ใช้ทั้งประเทศเทียบกับภาคเกษตรของไทยใช้น้ำเป็นสัดส่วนถึง 60-70% ของการใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าระบบการเกษตรของเนเธอร์แลนด์นั้นมุ่งมั่นที่จะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบชลประทานที่ดีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของเนเธอร์แลนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์นมเนยไข่ไก่นะครับดอกไม้อย่างดอกทิวลิปดอกกุหลาบนะครับเนื้อสัตว์แล้วก็ผักนะครับจะเห็นได้ว่าเนเธอร์แลนด์เลือกที่จะปลูกผลิตและขายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงก็คืออาหารประเภทโปรตีนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับไม้ประดับหรือว่าอาหารประเภทที่มีคุณค่าทางอาหารสูงอย่างมะเขือเทศใช้เทคโนโลยีควบคุมการผลิตให้เป็นการเกษตรแบบแม่นยำ precision agriculture และที่สำคัญคือเพื่อให้ประหยัดแรงงานทำให้ผลผลิตต่อคนของเกษตรกรนั้นสูงมากครับสิ่งนี้สร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นได้จริงสำหรับเกษตรกรไม่ต้องอาศัยมาตรการประกันราคาการล้างหนี้ให้เกษตรกรหรือว่าจำนำสินค้าเกษตรเลยล่ะครับปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นมหาอำนาจด้านการเกษตรก็คือย้อนไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนเธอร์แลนด์ถูกกองทัพนาซีปิดกั้นการนำเข้าอาหารคนดัชชันอดตายไปเป็นเรือนหมื่นเลยครับจึงเกิดมานะที่จะมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรนับตั้งแต่สงครามหยุดเป็นต้นมาแล้วครับไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่าเราได้เปรียบเนเธอร์แลนด์อย่างมากในเรื่องของพื้นที่ปริมาณน้ำและแม้กระทั่งภูมิอากาศที่เรามีแดดเกือบตลอดทั้งปีแต่อยากจะยกตัวอย่างแค่นี้เองครับให้เห็นว่ามาตรฐานขั้นสูงของโลกนั้นอยู่ที่ไหนและยังมีอีกหลายประเทศที่ทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงไม่แพ้เนเธอร์แลนด์เลยล่ะครับอย่างออสเตรเลียเนี่ยมีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงที่สุดในโลกครับรวมถึงนิวซีแลนด์มีมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารมากกว่ามูลค่าการส่งออก
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
6: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพังผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตหลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
7: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลก ซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วย

0: วะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 89% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะในวันนี้นะคะวันพุธค่ะคุณผู้ฟังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะในเช้าวันนี้ค่ะอยู่กับมดพิชพิชาเพียระเทเลอร์ค่ะพร้อมด้วยคุณกบนะคะสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะและพี่โดนะคะสุประชัยจันตะค่ะที่จะคอยช่วยประสานรายการรวมทั้งทีม Facebook Live ของเราด้วยนะคะนะคุณสุกัญญาคะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณสุกัญญาแป๊บนึงนะคะก็เดี๋ยวอยู่กับมดไปก่อนนะคะในวันนี้นะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงครึ่งแรกเราก็จะพูดคุยข่าวสารสุขภาพและประมาณ 10:30 ค่ะในช่วงครึ่งหลังของชั่วโมงแรกนะคะเราก็จะมาพูดคุยความรู้สาระเกี่ยวกับเด็กๆค่ะในนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะที่จะเป็นนโยบายในการที่จะมาดูแลน้องๆหนูๆ นะคะว่าในยุคปัจจุบันในโลกปัจจุบันเนี่ยที่มีเรื่องของสื่อออนไลน์ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสื่อต่างๆเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบถึงแค่ผู้ใหญ่หรือว่าเด็กวัยทำงานนะแต่เด็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเนี่ยซึ่งเป็นเด็กๆที่ยังเป็นผ้าขาวคุณผู้ฟังเป็นวัยที่ยังควรจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และไม่ควรที่จะได้รับในเรื่องของเทคโนโลยีมากเกินไปอย่างเช่นมือถือนั่นเองซึ่งเรานั้นก็ได้พูดคุยรณรงค์กันตลอดนะว่าเรื่องตรงมือถือเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคุณผู้ฟังในการเข้าถึงสื่อแต่แค่ว่าในแต่ละช่วงวัยในความเหมาะสมที่จะใช้งานน่ะต้องให้เหมาะสมกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวครึ่งหลังค่ะเราก็จะไปพบกับคุณวิไลพดุงตาลค่ะท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อมสวนหม่อนค่ะเทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะในวันนี้นะคะคุณวิไลก็จะมาพูดคุย

0: ในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย3ลดค่ะสองครั้งก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นนโยบาย3เร่ง3เพิ่มและในวันนี้นะคะจะเป็นนโยบาย3ลดระดับจังหวัดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันค่ะที่จะนำเรื่องของที่คุณมดได้บอกไปก็คือนโยบาย3ลดซึ่งก่อนหน้านี้เราคุยไปแล้วเ
0: พราะว่า2นโยบาย
1: ใช่นโยบายนี้จะบอกว่ามันเป็นนโยบายเชิงเขาเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย3ลด3เพิ่ม3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่ง3ข้อนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าตอนนี้เดินทางมาถึง3ลดแล้วค่ะก่อนหน้านั้นเป็น3เร่งและ3เพิ่มนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใน3ลดนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ3เพิ่ม3เร่งเนี่ยก็เป็นของนครราชสีมาเพราะฉะนั้นเอาให้ต่อเนื่องกันค่ะส่วนประเด็นต่างๆรายละเอียดทั้งหมดนะคะปลีกย่อยเดี๋ยวเราจะไปฟังคุณวิไลจะมาอัปเดตให้ฟังในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะสังเกตได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่ฝนมา
0: แล้ว
1: ก็ทั้งฝนพอฝนตกมาแล้วเนี่ยจริงๆน้ำที่มันอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่เขากักเก็บน้ำไว
0: ้
1: ปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วพอฝนเทลงมาอีกเนี่ยปริมาณก็สูงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยใครที่อยู่โซนรังสิตปทุมธานีกรุงเทพชายเมืองเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเห็นปริมาณน้ำที่อยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามันตกต่อเนื่องมาเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจะตกหนักนะ23 24 25เนี่ย
0: นั่นน่ะสิเห็นออกข่าวกันแต่วันนี้ดิฉันตื่นเช้ามาต้องบอกเอาแล้วมาแต่เช้าเลยมั้ยอ่ะก็เช้านี้ยังรอดอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะรับมือกันยังไงแต่เอาจริงนะก็คือโชคดีนะคือข่าวเนี่ยได้ออกมาเตือนก่อนล่วงหน้าแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมนะ
1: ค่ะแล้วก็เซลล์บอดแคสต์ด้วยนะคะที่ออกมาเตือนแต่ว่าก็มีหลายคนนะบอกว่าเอ๊ะเวลาออกมาเตือนเนี่ยกว่าจะอ่านทำความเข้าใจหมดเนี่ยมันยาวนะคะอยากได้แบบสั้นๆได้ไหมสัก3บรรทัดสรุปออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวหน่วยงานก็อาจจะได้เห็นข้อเขาเรียกว่ามันเป็นโซเชียลเนา
0: ะ
1: แล้วก็หลายคนก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะถ้ามันแจ้งเตือนเนี่ยเอาเป็นกระชับได้ไหมสักสามบรรทัดสี่บรรทัดที่แบบฟังแล้วแบบเข้าใจเลยเนี่ยอันนี้มันอาจจะยาวไปหน่อยน
0: ะ
1: อันนี้ในฝั่งของคนที่รับสารนะส่วนคนส่งสารก็จะอาจจะได้ดูกันแล้วก
0: ็
1: มีการมาปรับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไปติดตามกันค่ะส่วนวันนี้นะคะเอามาเรื่องของการย้ำเตือนกันหน่อยค่ะในช่วงนี้นะคะพอฝนมาแบบนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ช่วงที่ฝนตกหรือว่าอากาศเย็นเท่านั้นฤดูไหนเขาก็เป็นได้เหมือนกันไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: แต่ว่า
1: ในโซนในช่วงที่จะมีการระบาดเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้แล้วก็มีช่วงของหน้าหนาวด้วยเนา
0: ะ
1: ไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์คนหรือว่าคนที่ใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าป่วยรุนแรงเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วซึ่งก็เจอได้จากหลากหลายนะคะทั่วไปทุกกลุ่มอายุเลยค่ะส่วนใหญ่บอกว่าอาการเนี่ยไม่รุนแรงสามารถหายได้นะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยมีทั้งอะไรล่ะโรคเบาหวานโรคความดันนะโรคโอ้โหหลายๆอย่างโรคไตโรคนู่นนั่นนี่นะคะ
0: อันนี้ก็ต้องระวัง
1: ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมาดูค่ะ4กลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษมีกลุ่มไหนบ้างนะคะที่เราได้บอกไปก็คือถ้าคนอายุที่แบบอายุไม่เยอะมากนะคะอยู่ที่วัยกลางๆคนแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเวลาป่วยเนี่ยมันก็อาจจะเจ็บแค่ได้ป่วยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถ้ามีโรคประจำตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรามีโรคประจำตัวอันนี้ต้องระวังเลยค่ะไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามที่มาในช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลของเขาเนาะ
0: เขาก็มีฤดูกาล
1: ช่วงฤดูกาลการระบาดเนี่ยก็ต้องระวังค่ะหนึ่งกลุ่มเสี่ยงแรกนะคะคือคนที่มีภาวะอ้วนภาวะอ้วนเนี่ยก็ต้องไปเช็คดูนะค่า BMI ต้อง ไม่เกิน30ใช่ไหม
0: ใช่ก็คือเอาอ้วน
1: อ
0: ่ะ
1: อ้วนอ่ะ
0: มันก็
1: รู้อยู่แล้วแหละหลายโรคมันจะตามมา
0: แล้ว
1: เดินเหินก็ไม่ค่อยลำบากก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะลำบาก
0: ต่อมาคือลำบากนี่อ้วนนะคุณ
1: ต่อมาก็คือหญิงตั้งครรภ์นะคะหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดไม่เกิน14วันเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเปราะบางเนา
0: ะ
1: เพราะว่าผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะยิ่งถ้าเกิดผ่าตัดปุ๊บแผลเนี่ยยังไม่แห้งเลยเป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องมากับน้ำมูกไอเนาะไอทีเนี่ยโหคุณทรมานนะสำหรับคนที่ผ่าตัดเนี่ย
0: โอ้มันต้องเจ็บมันจะเจ็บแผล
1: คุณหมอถึงแบบว่าเวลาที่คนไข้จะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าต้องดูแลสุขภาพในช่วงนั้นเนี่ยให้ดีนะคะสวมหน้ากากอนามัยคือเข้มกับตัวเองวอร์มร่างกายให้พร้อมดูแลสุขภาพให้พร้อมให้แข็งแรงพร้อมที่จะผ่าตัดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีไข้ไออะไรเงี้ยผ่าตัดไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปอีกเมื่อไหร่ที่เราสุขภาพดีหมอถึงให้ผ่าตัดเนี่ยแหละค่ะเพราะผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองนะเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลถ
0: ้
1: าเราไม่ค่อยสบายเนี่ยอย่าไปเลยนะ
0: เดี๋ยวเอาเชื้อโรค
1: เอาเชื้อไปติดเขาไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยไปเอาเชื้อโรคที่โรงพยาบาลมานะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยเอาเชื้อโรคไปติดคนที่เขาอ่อนแอกว่าคนที่เขาอยู่ในการรักษานะ
0: คะ
1: นี่คือสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์น
0: ะ
1: ส่วนเด็กเล็กล่ะเด็กเล็กผู้สูงอายุตั้งแต่2ขวบสองขวบเนาะไม่เกิน2ขวบนี่คือเด็กเล็กเด็กอ่อนนะต
0: ั้
1: งแต่แรกเกิดจนถึง2ขวบละกันเนาะหรือตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็คือผู้สูงอายุอันนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและอีกหนึ่งโรคร่วมนะคะคนที่มีโรคร่วมภาวะภูมิคุ้มกันต่ำที่บอกไปแล้วโรคร่วมคืออะไรบางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะมีสารพัดโรคเลยแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำแบบนี้นะคะถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี่คือ4กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นข้อมูลเฝ้าระวังนะจากโรคไข้หวัดใหญ่ของเขตสุขภาพที่11นะคะเขามีข้อมูลบอกว่ามากกว่า 80% ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีโรคร่วมและไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นในแต่ละปีจะสังเกตได้เลยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่กระบอกเสียงที่เป็นสื่อต่างๆเนี่ยก็จะออกมารณรงค์ออกมาประชาสัมพันธ์ว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุนะคะอย่าลืมไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเขาผลิตออกมาตามฤดูกาลเนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยในแต่ละปีเขาก็มีพัฒนาการของเขาอะเชื้อโรคเนี่ยเขาก็เก่งมนุษย์เก่งเชื้อโรคก็เก่งเขาก็จะมีสายพันธุ์นู่นสายพันธุ์นี่ออกมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าวัคซีนเนี่ยยังอยู่ที่เดิมที่เดิมมันก็ไม่สามารถไปสู้รบตบมือกันได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องพัฒนา
1: เนาะพัฒนา
0: สู้กัน
1: มันก็ต้องสู้กันไปนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อภาครัฐเนี่ยเขาออกมาแล้วนะคะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาออกวัคซีนมาแล้วเราแค่มีหน้าที่เนี่ยไปรับวัคซี
0: น
1: ก็ไปเถอะค่ะนะคะจะได้ดูแลสุขภาพแล้วก็เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่หนักไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้ว
0: จะไม่
1: ติ
0: ด
1: นะ
0: บางคนเขา
1: ติดได้ติดได้หมด
0: ฉีดแล้วยังติด
1: ติดได้ถ้าคุณละเลยที่จะดูแลตัวเองก็คือออกนอกบ้านน่ะสวมหน้ากากอนามัย
0: ค่ะ
1: อันนี้จะช่วยได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโรคตามฤดูกาลหรือว่าโรคอะไรก็ตามเนาะสำคัญกับร่างกายเราหมดเลย
0: ก็ RSV นะมือเท้าปากนะที่เด็กๆอ่ะก็จะระบาดกันเป็นกลุ่มก้อนอันน
1: ี้แล้วตอนนี้เด็กมาถึงช่วงปลายเทอมแล้วก็เตรียมสอบแล้วช่วงนี้นะคะน้องๆหลายคนก็เตรียมหนังสือสอบแล้วก็เห็นระดับมัธยมเนี่ยก็สอบแล้วด้วย
0: สอบแล้ว
1: ด้วยนะคะ
0: ก็ดีนะช่วงนี้ฝนตกรถจะได้บางๆ
1: ใช่เพราะว่าเขาต้องสอบให้ในเขตของกรุงเทพน
0: ะ
1: สอบปิดโรงเรียนเนี่ยก่อนที่จะมีการประชุม IMFและธนาคารโลกของไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยในปีนี้นะคะคือจะเริ่มวันที่12ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครนะคะก็ใครที่อยู่ทำงานในกรุงเทพก็จะได้หยุดด้วยของเราประกาศหยุดแล้วนะคะ16ตุลาคมเป็นวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้น16ตุลาคมใครที่ยังไม่ทราบก็จะได้ทราบกันนะแต่ต้องดูนโยบายของบริษัทด้วยนะว่าเป็นรูปแบบแบบไหนนะคะ
0: อาจจะเป็นการขอความร่วมมือมากกว่านะ
1: ใช่บางหน่วยงานเนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วว่าหยุดตั้งแต่15 อันนี้นะคือที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันจะมี12 14และ16ที่ให้หยุดคือเป็นลักษณะ work from home เป็นลักษณะ work from home นะคะส่วนเราก็ทำงานเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสื่อเนี่ยไม่มีวันหยุดราชการแต่ว่าหยุดนั่นแหละแต่ว่าไม่มีการหยุดออกอากาศเอางี้ดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจตรงกันไม่ใช่แบบ
2: มีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนกันมา
1: ไม
2: ่
1: มีวันหยุดหรอหยุดเหมือนกันเป็นไปตามนโยบายเลยนะคะแต่ว่างานเนี่ยเราต้องผลิตออกสื่อให้ได้แล้วกันนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปต่อไปค่ะคุณ
0: ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องโรคนะแล้วก็ที่สาเหตุมาจากความอ้วนด้วยใช่ไหมนี่เลยค่ะอันนี้มาต่อกันในเรื่องนี้ดีกว่าเบาหวานชนิดที่2ในกลุ่มคนอายุน้อยค่ะมีแนวโน้มว่าพบมากขึ้นนะคะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่อายุต่ำกว่า40ปีค่ะทางด้านของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมนะคะหน่วยต่อมไรท่อMetabolism ฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็ได้ออกมานะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องช่วยกันเพราะถ้าเกิดเด็กๆ เนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กก็ได้มีการนะคะออกมานะบอกว่าอย่างเงี้ยเราควรต้องร่วมมือกันพร้อมทั้งมีเรื่องของการหนุนสิทธิประโยชน์ CGM ระบบบัตรทองเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องลดการเจาะเลือดปลายนิ้วเพราะมีการแจ้งเตือนภาวะน้ำตาลต่ำอันนี้เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยให้ดูแลตนเองแล้วก็วางแผนการรักษาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนะไอตัวนวัตกรรมที่พูดถึงเนี่ย CGM เนี่ยก็คือเป็นเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยติดตามระดับน้ำตาลได้ตลอดวันโดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กติดบริเวณชั้นไขมันใต้ผิวหนังค่ะแล้วเขาจะส่งข้อมูลนะไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะ
0: ซึ่งค่าน้ำตาลเนี่ยจะได้รับการอัปเดตนะทุกๆ 1-5 นาทีจึงช่วยลดความจำเป็นในการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วบ่อยครั้งได้นอกจากในเรื่องของการแสดงระดับน้ำตาลในขณะนั้นแล้วนะคะไอตัวเจ้า CGM เนี่ยยังแสดงลูกศรบอกแนวโน้มว่าระดับน้ำตาลกำลังคงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถปรับการรับประทานอาหารการใช้ยาและการทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยเมื่อใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะระบบนะยังสามารถสรุปข้อมูลสำคัญเช่นค่าน้ำตาลเฉลี่ยการประเมินระดับน้ำตาลสะสมซึ่งแสดงระยะเวลาที่ระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงเป้าหมายข้อมูลเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยให้คุณหมอนะในการรักษาประเมินแล้วก็วางแผนในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยได้ละเอียดกว่าการตรวจด้วยน้ำตาลปลายนิ้วอย่างเดียวนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรได้รับ CGM ตามมาตรฐานการรักษาสากลค่ะเนื่องจากร่างกายเนี่ยจะไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอผู้ป่วยนะจะต้องมีการฉีดอินซูลินค่ะคุณและติดตามระดับน้ำตาลอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งในปัจจุบันนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ค่ะได้มีการบรรจุตัว CGM เนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อสนับสนุนนะคะให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ได้เข้าถึงการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะ
0: มีแต่ไม่ได้หมายความว่ารณรงค์ให้เป็นนะอันนี้ต้องช่วยกันเพราะอย่างที่บอกว่าแนวโน้มก็คือเด็กเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็อายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งในการรักษาค่ะผู้ป่วยจะรับบริการนะคะจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดนะก็คือมีเรื่องของการผ่านอบรมการดูแลตัวเองมีการตรวจระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้วอย่างสม่ำเสมอและมีปัญหาในการควบคุมระดับน้ำตาลหรือว่าเกิดภาวะน้ำตาลต่ำบ่อยครั้งอันนี้ทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพก็จะเป็นคนประเมินว่าจะสามารถใช้อุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็ต้องมีการผ่านเกณฑ์ด้วยนะคะและแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังการให้บริการ CGM นะคะจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมของทีมสหวิชาชีพทั้งคุณหมอพยาบาลเภสัชกรและนักกำหนดอาหารเพื่อให้ความรู้นะว่าการติดตั้งการใช้งานการแปลผลและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้นรวมถึงต้องมีระบบเบิกจ่ายและการบริหารเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการรองรับด้วยขณะที่ผู้ป่วยนะคะควรมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้เช่นสมาร์ทโฟนระบบบลูทูธและอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ต้องเป็นความพร้อมของตัวผู้ป่วยด้วยเพราะว่าตัวระบบเนี้ยมันจะต้องใช้เคชั่นในการเชื่อมต่อเนา
1: ะ
0: กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก CGM ก็คือผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องใช้อินซูลินโดยเฉพาะ เบาหวานชนิดที่1 นั่นเองอันนี้ก็บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบัตรทองส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เนี่ยอาจนำข้อมูลจากเครื่อง CGM มาใช้เรียนรู้ผลของอาหารและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันต่อระดับน้ำตาลได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1แนวทางเนาะในการดูแลสุขภาพสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากโรคเบาหวานนะที่เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่อาจจะตามมาด้วยโรคต่างๆได้นะคะเวลาที่เรากินยาเบาหวานสังเกตไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยพอกินนานๆเข้านะคะทั้งตัวเองก็อ้วนด้วยมันก็จะมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนมีปัญหาเรื่องไตตามมาด้วยเช่นกันนะคะเ
0: พรา
1: ะ
0: ฉะนั้นตามมาด้วยกันใช่ไหม
1: มันเป็นแพ็กเกจนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีค่ะ
0: เอาละ
1: ค
0: ่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: คะ10:27 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามีนัดกับคุณวิไลพดุงตาลค่ะท่านรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนเทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะคะมากับประเด็นที่น่าสนใจเหมือนเดิมเลยค่ะท
0: ุ
1: กวันพุธนะคะนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการ3ลดของจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10:30 นะคะเข้ามาสู่ในช่วงของการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติเลยทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะมีนโยบายตัวนี้ล่ะค่ะเข้าไปในการจัดสรรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละจังหวัดเขาก็เดินหน้าจัดขบวนการแบบว่าเรียกได้ว่าโอ้โหเข้าแถวเป็นพาเรดเลยแหละทำงานเต็มกำลังเลยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะชูจุดเด่นนะคะซึ่งเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์มาหลายจังหวัดหลายพื้นที่แล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเน้นย้ำที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากว่า2 สัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยเราคุยไปแล้วกับ ท่านรักษาการเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในเขตปฐมวัยเนี่ยคนละพื้นที่ซึ่งอยู่ในเทศบาลของนคร
0: ราชสีมา
1: เหมือนกันแต่ว่าคนละศูนย์เด็กเล็กนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนค่ะซึ่งอยู่ที่เทศบาลนครนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท้าวความนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปคุยกับคุณวิไลนะคะเรื่องของมาตรการนโยบาย3เร่ง3รถ3เพิ่มนี้เป็นเค้าเรียกว่านโยบายเป็นมาตรการเชิงนโยบายนะซึ่งเขาถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะไปส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับความต้องการของชุมชนในแต่ละชุมชนให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปมติครม.เขาก็ได้มีการเห็นชอบบอกว่าอ่ะเขาออกมาแล้วนะกระทรวงที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยมีกระทรวงอะไรบ้างมีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยพม.กรุงเทพมหานครด้วยก็เช่นกันแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ยังมีในส่วนของหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐเอกชนที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนขบวนการเรื่องของนโยบายสามเร่งสามลดสามเพิ่มนี้รวมมาถึงนี่แหละค่ะกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นในภาคสื่อที่จะมาร่วมการขับเคลื่อนส่งสื่อสารต่างๆเนี่ยสู่ประชาชนนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยค่ะซึ่งในการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมีโครงการต่างๆผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆที่เขามีการคิดค้นขึ้นมานะคะให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนโยบายตัวนี้เนี่ยก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ผ่านการดำเนินการ3ด้านที่ได้บอกไปแล้วนะคะเป็นการลดปัญหาลดผลกระทบในหลายมิติค่ะซึ่งมันมีการเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยมีมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของมาตรการ3ลด3ลดนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิไลพดุงตาลท่านรักษาการในผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนเทศบาลนครนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
8: สว
1: ั
8: สด
1: ี
8: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเราคุยกันเรื่องฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศก่อนนะคะโคราชฝนตกไหมคะ
8: โอ้ตกแรงมากเลยค่ะตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้จริงๆก็จะไม่ค่อยสบายกันเยอะค่ะเนื่องจากว่ามีฝนจะเป็นฝนเวลาราชการอะค่ะช่วงเช้ากับช่วงเด็กเลิกเรียนนะคะ
0: เขารู้หน้าที่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับเด็กอีกแล้วนะคะพอฝนมาแบบนี้เด็กๆก็จะไม่สบายได้ง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะนโยบายมาตรการ3ลดก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากให้คุณวิไลพูดถึงมาตรการ3ลดหน่อยค่ะว่าเอ๊ะมาตรการ3ลดนี้คืออะไรคะ
8: ก็ขออนุญาตเนาะ
1: ค่ะ
8: มาแชร์ประสบการณ์นะคะก็คือจากสถานการณ์ปัญหาที่พบสู่แนวทางที่เราได้ทำทันทีนะคะสถานการณ์ที่พบนะคะพฤติกรรมก็คือปัญหาเด็กติดจอขาดสมาธิไม่เอาแต่ใจแล้วก็มีความรุนแรงก้าวร้าวภาวะพัฒนาการสุขภาพเช่นเด็กผสมวัยก็จะมีฟันผุนะคะภาวะพัฒนาการไม่สมวัยนะคะจากนโยบายตรงนี้ค่ะก็คือวาระมันก็เป็นวาระแห่งชาตินะคะที่คุยกันไปแล้วว่า3เร่ง3รถ3เพิ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กผสมวัยในสภาวะวิกฤตนะคะเราก็จะมีการเข้าถึงก็คือการเน้นการประเมินคุณภาพของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กผสมวัยแห่งชาตินะคะเพื่อนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะให้เด็กทุกคนนะคะมีโอกาสได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันเข้าถึงไม่เหลื่อมล้ำกันค่ะนะคะ
1: ค่ะ
8: แล้วก็นโยบาย3ลดนะคะถ้าเป็นของรัฐบาลเนาะคะก็คือการลดหน้าจอเนาะควบคุมแล้วก็จำกัดเวลาในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเด็กผสมวัยโดยเฉพาะนะคะ
1: ค่ะ
8: อย่างที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็จะเป็นน้อง2ขวบนะคะก็คือตรงเนี้ยต้องงดใช้เลยนะคะอายุต่ำกว่า2ขวบเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องงดใช้หน้าจอไปเลยนะคะ
1: ค่ะอ
8: ย่างพ่อแม่มือใหม่อ่ะค่ะพ่อแม่มือใหม่หรือพ่อแม่วัยใสเนี่ยค่ะเขาก็จะบางคนมีลูกคนแรกอ่ะ
1: ค่ะ
8: เขาก็จะไม่เข้าใจตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็เพื่อป้องกันภาวะเด็กติดจอแล้วก็ปัญหาขาดสมาธิอันนี้จะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะอีกตัวนึงก็คือมาตรการด้านที่5นะคะเมื่อกี้เป็นมาตรการด้านที่4ของรัฐบาลก็คือมาตรการด้านที่5ก็คือการลดความเครียดแล้วก็ความกดดันนะคะก็คือการไม่เร่งรัดเขียนอ่านนะคะ ไม่แยกอะไรนะไม่ยัดเยียดนะคะวิชาการให้กับเด็กมากเกินไปนะคะเพราะเด็กประถมวัยถ้าตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยนะคะเด็กต้องได้เล่นนะคะอย่างเงี้ยค่ะเล่นปนเรียนอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะมีความสุขตามวัยนะคะเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะค่ะแล้วก็สามก็คือเป็นมาตรการด้านนี้ของรัฐบาลก็คือการลดการใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกายจิตใจโดยการเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราเนาะปู่ย่าตายายนะคะ
1: ต้องตี
8: ต้องตามคำบอกเราบอกเลี้ยงน้อยให้ปู่เลี้ยงลูกให้ตีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนี่ยค่ะเราก็ต้องลดใช้ความรุนแรงสำหรับเด็กในยุคเจนนี้ใช่ไหมคะในศตวรรษที่21นะคะแล้วก็การใช้คำพูดเชิงบวกให้กับเด็กๆเนี่ยค่ะอันนี้เรามาดูว่าในส่วนของเรานะคะจากนโยบายของชาติละมาสู่นโยบายของเรานะคะก็คือหนึ่งก็คือลดหน้าจอค่ะนะคะตรงนี้เราจะลดหน้าจอก็คือการลดใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็โทรทัศน์นะคะส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับครอบครัวการดูแลหน้าจอเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะทำกันนะคะค่ะ
1: ค่ะพอฟังมาตรการอันนี้เป็นมาตรการหลักเลยใช่ไหมที่ใช้กันทั่วประเทศทุกจังหวัด
8: อันนี้ก็จะเป็นในเขตพื้นที่ของเราที
1: ่
8: เรา
1: เฉพาะในนครราชสีมา
8: ใช่ค่ะในเขตพื้นที่นครราชสีมาแล้วก็โดยเฉพาะในศูนย์เล็กๆสังกัดของเทศบาลนครราชสีมาก็คือทำตามนโยบายของชาตินโยบายของจังหวัดแล้วก็นโยบายของผู้บริหารจนมาสู่นโยบายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราในแต่ละแห่งเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะก็คือการลดหน้าจอลดความรุนแรงแล้วก็ลดภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็กๆค่ะ
1: มันเหมือนพีระมิดกลับด้านมานะคะจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่างแล้วก็ถ้ามองในภาพรวมค่ะคุณวิไลจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยสามารถลดอะไรได้บ้างคะในมาตรการหลักๆเลยอะค่ะ
8: ก็คือถ้าลดได้นะคะก็คือได้ความร่วมมือนะก็คือก็จะลดเป็นภาวะโภชนาการนะคะเนื่องจากว่าเรามีรปสช.หรือไม่มีโรงพยาบาลนะคะต่างๆนะคะจากสถิติหรือจากงานวิจัยต่างๆก็ตามนะคะเด็กฟันผุนะคะเป็นอันดับแรกเลยด้านสุขภาพนะคะเนี่ยก็คือเด็กอะค่ะเขาก็จะกินนมมาใช่ไหมคะจากบ้านค่ะแล้วก็มาผุแต่ว่าทำยังไงเราจะมีมาตรการร่วมมือช่วยกันนะคะเราก็จะมีเครือข่ายกันอย่างเงี้ยค่ะว่าม าตรวจฟันผุแล้วก็ให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเราก็จะมีการอบรมนะคะเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหมอนนี่ก็เป็นเครือข่ายกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีด้วยนะคะเราก็จะมีโปรแกรมที่4อ่ะค่ะนะคะก็คือครอบครัวโภชนาการสร้างเด็กผสมไปสูงดีสูงส่วนตรงเนี้ยค่ะ
1: อ
8: ัน
1: นี้เป็นตัวกิจกรรม
8: ใช่
1: กิจกรรมย่อยลงมาค
8: ่
1: ะ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตัวเนี้ยค่ะเราจะขยายผลเครือข่ายไปทุกแห่งนะคะแต่ว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่
1: อ
8: นเริ่มที่บ้านเราก่อนพอเราเริ่มที่บ้านเราแล้วก็ขยายเครือข่ายให้กับศูนย์เล็กๆของเราอีกทั้ง6แห่งแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเราที่มีนะปฐมวัยค่ะแล้วก็ที่อื่นที่เครือข่ายที่เขาเห็นว่าเวลาเขามาดูงานของเทศบาลนครเราอะค่ะเขาก็อ๋อมันมีโปรแกรมตรงนี้เขาก็เชิญพวกเรานะคะไปเป็นวิทยากรโดยมีท่านสนปาจันยลักษณ์โปรจงงานนะคะเป็นวิทยากรหลักให้ความรู้ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะตรงนี้สามารถทำได้เลยค่ะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเทศบาลสวนหม่อนนะคะซึ่งนำนโยบายในภาพรวมของชาติเนี่ยลดหลั่นลงมานะคะแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังนะคะปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาด้านไหนคะของที่สวนหม่อน
8: ค่ะที่สวนหม่อนเลยนะคะ
1: ค่ะ
8: ก็คงเหมือนเป็นปัญหาชาติเหมือนทุกแห่งค่ะก็คือหน้าจอไม่ติดจอค่ะ
1: ไม่ติดจออ
8: ย่างล่าสุดเนี่ยค่ะก็อย่างล่าสุดนะคะที่เราไปร่วมขอบทเรียนแล้วก็ทำข้อเกี่ยวกับสภาการศึกษานะคะก็จะมีปัญหาหลักเลยทุกแห่งเลยค่ะศูนย์เล็กๆที่เป็นตัวแทนมาหรือโรงเรียนที่เป็นตัวแทนมาหรือจะเป็นพี่มัธยมก็ตามนะคะก็จะเกี่ยวกับติดจอเนี่ยค่ะเป็นปัญหาแห่งชาติเลยค่ะใช่
1: ค
8: ่
1: ะ
8: ติดจอเลยค่ะก
1: ็
8: เพราะว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นวัยใสนะคะก็ไม่มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ด้วยวิถีเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาแห่งชาติว่าด้วยเศรษฐกิจนะคะพ่อแม่ต้องออกไป
9: ค่ะแล้วแบบนี้คุณพอได้มีแบบวิธีการคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าวิธีจัดการยังไงบ้างคะ
8: ค ืออย่างนี้นะคะของเราอะค่ะเราจะขออนุญาต3เร่งก่อนนะคะ
1: ค่ะได้ๆค่ะ
8: ติดเครื่องไปอันแรกเนา
1: ะ
8: คือเร่งคัดกรองเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะรับเด็กๆอะค่ะนโยบายของต้นสังกัดเราก็คือการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSEM นะคะตรงเนี้ยค่ะเราก็จะได้คัดกรองเด็กละค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองก่อนที่เขาจะนำลูกมาสมัครเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กๆของเราอะค่ะตรงเนี้ยเราก็จะเร่งคัดกรองมันก็จะสืบเนื่องมาด้วยกันก็คือเราก็จะรู้พัฒนาการเด็กอะค่ะตรงนี้เราก็จะทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในหนึ่งสเต็ปละพอเด็กๆมาอยู่กับเราสักระยะนึงอะค่ะเราก็จะสังเกตเห็นเด็กละพฤติกรรมที่สังเกตง่ายๆนะคะสำหรับเด็กที่ติดจอค่ะเขาจะตากระพริบมากตาของเขาอะค่ะจากกระพริบนี่คือปัญหาละมันจะลงไปถึงสุขภาพเด็กใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้ค่ะ
1: อ๋อตาเขาจะกระพริบอยู่ไหมคือเวลาเราสื่อสารกับน้องๆเนี่ยน้องๆเขาจะหลบตาไหมคะเวลาเขาเด็กติดจอ
8: เขาถ้าเป็นเด็กพิเศษอะค่ะถ้าเป็นเด็กพิเศษเขาก็จะไม่ค่อยสบตาเราแต่นี่ถ้าเป็นเด็กปกติอะค่
1: ะ
8: เขาก็จะมองตาเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเวลาเขาคุยกับเราหรือนั่งเรียนนะคะกล
1: ้
8: ามเนื้อตาเขาจะกระพริบอันนี้คุณครู
1: คือผิดปกติ
8: ใช่เลย
1: อ๋อจะผิดปกติ
8: ใช่ตรงเนี้ยคุณครูต้องครูปฐมไว้ต้องเป็นครูช่างสังเกตนิดนึงใช่พอเด็กตาคู่กระพริบตรงเนี้ยเรารู้ละตั้งแต่เรารับเข้ามาละอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกับผู้ปกครองค่ะแต่เราจะมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองให้ความรู้พ่อแม่นะคะเกี่ยวกับส่งเสริมพัฒนาการสมองเด็ก
1: ค
8: ่
1: ะ
8: ปฐมวัยด้วย IQ EQ แล้วก็ EF นะคะตรงนี้นะคะ
1: ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลน้องเนี่ยเข้ามาอบรมใช่ไหมคะผ่านการอบรมการส่งเสริมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทางศูนย์เนี่ยเป็นแบบออนไลน์หรือว่าเป็นเวิร์กช็อปในพื้นที่ให้มาเจอกันเลยไหมคะ
8: ค่ะก็คือถ้าเป็นครั้งแรกนะคะเราก็จะปฐมนิเทศผู้ปกครองให้ความรู้ผู้ปกครองไปแล้วเราก็จะบอกเขาว่าเราจะมี4โปรแกรมนะอย่างเงี้ยค่ะก็คือโปรแกรมแรกศักยภาพสมองของเด็กปฐมวัย IQ EQ EF โปรแกรมที่2ก็คือพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยด้วยมือพ่อแม่โปรแกรมที่3วินัยเชิงบวกและการสื่อสารเชิงบวกแล้วก็โปรแกรมที่4อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือครอบครัวโภชนาการสร้างเด็กผสมวัยสูงดีสูงส่วนเราก็จะให้พ่อแม่ผู้ปกครองอะค่ะเลือกเลยค่ะว่าเขาจะเข้าโปรแกรมไหนอย่างของที่ศูนย์เด็กเล็กสวนหม่อนนะคะก
1: ็
8: จะมีเด็กเยอะค่ะแต่ว่าก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็จะสมัครมาแต่ว่าคนไหนที่เราคัดกรองรอบแรกแล้วที่เขามาสมัครกับเราแล้วเราเห็นพฤติกรรมเด็กเราก็จะขอให้เขามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่ได้ลงเขาอาจจะยังไม่ได้ลงโปรแกรมพัฒนาสมองค่ะอาจจะไปลงโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพูดปัญหาเชิงบวกให้เขาฟังแล้วก็ให้เขามาเขาสามคนหนึ่งสามารถเข้าได้ทั้ง4โปรแกรมเลยแต่ว่าจะรอบไม่เยอะก็คือไม่เกิน25
1: วน
8: ๆเดินสอบเลยค่ะใช
1: ่ก็หมายความว่าวนไปเรื่อยๆนะคะสมมติว่าคุณแม่เข้าโปรแกรมแรกเสร็จปุ๊บมีเวลาต่อไปก็มันจำกัดระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายใน1เดือนหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ
8: อย่างของศูนย์คุณพุทธก็ยังถามไม่ได้จำกัดระยะเวลาหมายถึงว่าแต่ว่าเราจะจัดว่า4โปรแกรมเนี้ยเราจะจัดในเดือนไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหากผู้ปกครองท่านใดที่ประสงค์พอเราลงไปในไลน์กลุ่มอะค่ะผู้ปกครองก็บอกว่าอ๋อรู้อย่างงี้มาโปรแกรมนี้ดีด้วยดีกว่าหรือว่าเขาบอกว่าอ๋อรู้อย่างงี้มาทั้ง4โปรแกรมเลยได้ไหมครับคุณครูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบมากเนี้ยค่ะก็จะสามารถมาได้ทั้ง4โปรแกรมโดยที่เดี๋ยวถ้าผู้ปกครองมีความต้องการเราก็จะซัพพอร์ตเขาก็คือเราก็จะอาจจะจัดในวันที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอย่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนมอญนะคะก็จะอยู่ในวิถีเมืองอะค่ะเขาก็จะทำงานกันจันทร์ถึงศุกร
1: ์
8: เขาก็จะบอกว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในภาพรวมแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยตอบรับดีไหมคะกับเรื่องของการฝึกอบรมแบบนี้ค่ะ
8: ในของผู้ปกครองเนี่ยค่ะให้การตอบรับดีมากเนื่องจากว่า1อย่างที่บอกนะคะปัญหาเลยก็คือเศรษฐกิจ2พ่อแม่วัยใสแล้วก็ส่งลูกไปให้กับปู่ย่าตายายเลี้ยงใช่มั้ยคะปู่ย่าตายายก็บางทีท่านก็แก่แล้วท่านก็ไม่รู้ไปวิ่งจับหลานไม่ทันนะคะ
0: ไม่ทันนะคะ
8: ท่านก็ยื่นโทรศัพท์ให้ยื่นแท็บเล็ตให้เด็กก็จะนั่งนิ่งพ่อแม่ก็จะบอกว่าอ๋อดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำกิจกรรมค่าเวลาส่วนใหญ
8: ่ใช่
1: ส่วนใหญ่พ่อแม่บอกค่าเวลา
0: ค่าจริงๆ
8: ค่ะค่าจริงๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
8: แต่ค่าค่าตัวไหนคะ
0: ค่าค่าคอละขังนะคะ
8: ค่าคอละขังตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะ
8: ครูเนี่ยพอเขามาอบรมตรงนี้ค่ะเขารู้แล้วอ๋อเดี๋ยววันหลังถ้าคุณครูจัดโปรแกรมอันนี้อีกเดี๋ยวผมขอเข้าแล้วก็จะเอาคุณยายเข้ามาร่วมด้วยนะ อย่างเงี้ยค่ะบางคนบอกเอามาทั้งบ้านเลยนะเอาอาม่าพามาด้วยทั้งบ้านเลยคือเขาบอกว่าเออมันเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยครับคุณครูจากผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องพูดกับลูกอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะต้องเลี้ยงลูกแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องอย่างของเราเทศบาลนครเราอะค่ะเราก็จะมีหนังสือนิทานให้กับเด็กๆอะค่ะ3เรื่องนะคะแล้วก็เรื่องกระตาช่วยด้วยพฤติกรรมเด็กติดเกมแล้วก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสเต็มอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ผู้ปกครองแล้วเราก็จะบอกเขาเราก็จะสอนวิธีการใช้เขาก่อนนะคะแล้วเราก็จะให้เขาอะค่ะเราจะมีไลน์กลุ่มอะค่ะตรงเนี้ยละค่ะเราก็จะให้ผู้ปกครองส่งรูปมานะส่งคลิปมาให้ดูนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ปกครองหรือว่าเราก็จะบอกว่ามันจะมีการเด็กๆอะค่ะเราจะลดหน้าจอยังไงก็ผ่านกิจวัตรประจำวันของเด็กๆที่บ้านช่วยกรอกน้ำได้นะ2ขวบอะค่ะหรือว่าช่วยรดน้ำต้นไม้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆผู้ปกครองก็จะเข้าใจและสามที่จะคอยยื่นมือถือให้ลูกก็เดี๋ยวสละเวลานิดนึงค่อยๆปรับเขาอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นแนวทางที่ไปของเรา
1: ค่ะอันนี้เป็นพูดถึงเราย้อนกลับมาในเรื่องของนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งคุณวิไลก็บอกว่าเวลาที่เราจะรับเด็กเข้ามาในศูนย์ทุกศูนย์เนี่ยก็จะเป็นมาตรการเดียวกันถูกไหมคะคุณวิไลคะคือต้องคัดกรองก่อนคัดกรองออกมาแล้วเนี่ยเราเจอปัญหาเด็กอยู่แล้วพอคัดกรองปุ๊บแสดงว่าคุณครูประจำศูนย์หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทราบเลยว่าเด็กคนที่1 2 3จะมีการบันทึกไหมคะว่าเป็นทำเป็นตัวชี้วัดไหมคะว่าเด็กคนนี้เข้ามาเป็นแบบนี้ผลที่อยู่กับศูนย์แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: ค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะพอเราคัดกรองเสร็จปุ๊บเราเจอเด็กอะค่ะปัญหาเราก็จะจดไว้ก่อนค่ะคุณครูที่ศูนย์เล็กๆของสังกัดเทศบาลนครราชสีมาจะเหมือนแม่บ้านจะไม่เหมือนคุณครูนะคะเวลาถ้ามาจะเห็นว่าเอ้าทำไมมีเสื้อกันเปื้อนนะคะในเสื้อกันเปื้อนเอาเนี่ยก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าในกระเป๋าเราพกอะไรบ้างหนึ่งก็คือสมุดโน้ตเล็กๆค่ะปากกาโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องพกไว้เลยพอเรามีอะไรปุ๊บเราเจอพฤติกรรมเด็กที่อย่างเด็กไม่นิ่งละหรือว่าเด็กตากระพริบเนี่ยเราก็จะสามารถพาเขาไปทำกิจกรรมอย่างเช้ากิจกรรมเคลื่อนไหวเราก็จะสังเกตเด็กคนนี้เป็นพิเศษหน่อยอย่างเงี้ยค่ะบอกต้องจะให้คุณครูคนนี้สังเกตเด็กคนนี้พิเศษหน่อยว่าเนี่ยในกิจกรรมเนี่ยเขากระพริบตากี่ครั้งละอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปเปลี่ยนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เงี้ยค่ะเราก็จะจดเป็นสถิติไว้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะคุยกับผู้ปกครองก่อนค่ะว่าจากการที่เราคัดกรองรับเด็กๆมานะคะเขาผู้ปกครองได้ช่วยเหลืออะไรเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็บอกว่าคุณครูไม่ค่อยมีเวลาเลยบางทีปิดโรงเรียนปิดเสาร์อาทิตย์ก็เอาไปให้ยายก็ยื่นโทรศัพท์ให้กลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็อ๋อเรารู้ละแล้วเราก็จะจดไว้อย่างเงี้ยค่ะจดไว้บันทึกไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมาจัดโปรแกรมตรงนี้โดยที่เขาบอกว่าจะเอาพ่อแม่เข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางอันนี้คือเริ่มจาก3เร่งมาเลยนะคะทีนี้กลับมาที่3ลดกันต่อค่ะคุณวิไลผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการใช้มาตรการ3ลดเข้ามาในการดำเนินงานเนี่ยมีเอาเห็นผลชัดเจนเลยเนี่ยด้านไหนบ้างคะ
8: ผลกระทบใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
8: ด้านนี้เลยค่ะด้านเนี่ยปัญหาด้านเกี่ยวกับการปิดจอเลยค่ะ
1: อันนี้หลักเลยนะคะ
8: ใช่ใช่ค่ะโดยหลักเลยก็คือเด็กปิดจอนี่แหละค่ะทำให้เด็กสมาธิสั้นแล้วก็ส่งผลถึงการสื่อสารของเด็กๆด้วยค่ะที่ยาวนานทำให้เด็กแบบทำกิจกรรมอะไรก็ไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นปัญหาที่แบบปัญหาหลักๆเลยค่ะ
1: คืออันดับหนึ่งเลยมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วปัญหาด้านอื่นอย่างเช่นพวกด้านครอบครัวล่ะคะครอบครัวมีไหมคะ
8: ด้านความรุนแรงใช่ไหมคะ
1: ความรุนแรง
8: ด้านความรุนแรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนเราจะไม่เจอเนื่องจากว่าเราเป็นสังคมเมืองนะคะพ
1: ่อ
8: แม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลหรือทำงานอยู่ในนี้ค่ะอยู่ในรอบเมืองก็จะ ล้วเขาก็รับรู้ของเราตั้งแต่ตอนที่เราประถมนิเทศเขาอะค่ะว่าเราควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรพูดกับลูกอย่างไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้พวกเราจะไม่เจอความรุนแรงอย่างที่ศูนย์ของเราเหมือนกันเราเวลาที่ทุกแห่งอะจะต้องมีเด็กที่ดื้ออยู่แล้วถูกไหมคะ
1: ใช่
8: แต่เด็กคนนั้นไม่ใช่เราไม่ตีตาเขาว่าเขาดื้อนะคะเพราะเขายังเป็นเพิ่งเกิดใช่ค่ะเขาเพิ่งเกิดมาแค่2ปีเองอย่างเงี้ย
1: แค่2ขวบกำลังน่ารักกำลังแบบว่าในหัวสมองน้องๆมีแต่คำว่าทำไมอะไรเหรอทำไม
8: ทำไมล่ะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือ
0: กุมกัน
8: เราก็ลดความรุนแรงโดยที่สมมติเขามันเป็นวัยของเขาอะค่ะหนึ่งผู้ปกครองวัยเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าวัยนี้พัฒนาการเขาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะลดเราที่ศูนย์ของเด็กเล็กของเราก็อย่างลดความรุนแรงก็คือเราจะมีนิทานนะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่ถ้าเป็นเด็กกับเด็กที่ว่าจะตีกันนะคะมาต่างพ่อต่างแม่เนาะแล้วด้วยวัยที่เขาแบบว่าฉันเป็นศูนย์กลางนะคะอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบว่าตีกันทะเลาะกันแย่งของเล่นกันตรงเนี้ยจะมาลดความรุนแรงตรงนี้มากกว่าโดยการที่คุณครูก็จะมีการทำข้อตกลงกับเขาเนี้ยค่ะแล้วก็เล่านิทานนะคะอย
1: ่
8: างเงี้ยค่ะเล่านิทานให้เขาฟังเนี้ยค่ะหรือบางทีคุณครูก็ทำเป็นบทบาทสมมุตินะคะแบบเนี้ยอันนี้เอาดิของฉันนะฉันไม่ให้แต่ว่าเราก็ต้องดูเราก็จะให้เขาแยกด้วยนะคะให้เขาแยกว่าคนนี้เขาเป็นยังไงนะคนนี้เขาเป็นยังไงนะเพื่อให้เด็กมีการสื่อสารด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แ
8: ล้วเพื่อความรุนแรงเราจะได้รู้เขาว่าเขาไม่ได้ฟังเราอย่างเดียวนะแต่เรากำลังให้เขาคิดแล้วก็ตอบโต้เราเพราะเด็กวัยนี้เขาเป็นเด็กบางทีพ่อแม่จะบอกว่าน้องสองขวบน่ะคุณครูยังไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆเขาเก่งมากเลยนะคะสองขวบกับสามขวบอะค่
1: ะ
8: ตรงนี้เราก็จะใช้มาตรการก็คือการเล่านิทานการอบกอดค่ะให้กับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเราก็จะอบกอดเด็กตอนช่วงเช้าเราก็จะมีร้องเพลงอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะคุณกอดของปปส.ยาเสพติดด้วยค่ะ
0: คุณคือหลายคนพอโชว์ให้เราฟัง
1: ไม่ได้เรื่องคุณเรืองศักดิ
8: ์อยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะแต่
1: อยากฟังค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราร้องเพลงแบบนิทานเด็กเยอะเลย
8: อย่างนี้ก็จะร้องอย่างนี้ค่ะเราก็จะร้องเพลงก่อนตอนเล่านิทานนะคะเล่านิทานเนาะถ้าเล่านิทานก็เด็กจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานติดใจฟังแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ย
1: โอ้โห
8: ลดความรุนแรงเป็นการลดความรุนแรงอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าครูก็ไม่ต้องมาใช้เสียง
1: ถ้าจริงๆดีนะคะคือคุณวิไลพอฟังเนี่ยเราคนฟังแต่เด็กเราไม่รู้ว่าเด็กคิดยังไงนะเราคนฟังพอได้ยินประโยคไหนเราก็จะทำตามตะกี้ได้ยินบอกว่าต
0: ั้
1: งใจฟังแล้วตัวตรงเฮ้ยเราก็ตัวตรงอัตโนมัติเลยเด็กเป็นแบบนั้นไหมคะ
8: เด็กเป็นแบบนั้นค่ะแรกก็พยายามไม่ได้แต่พอปุ๊บคืออันนี้ก็เป็นการลดความรุนแรงการลดความรุนแรงของคุณครูที่คุณครูจะแทนที่จะไปแตะเขาหรือจะไปเนี่ยเดี๋ยวเขาฟังทุกวันเขาก็จะปฏิบัติได้เองครูต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กคือเขาไม่ได้อยู่นิ่งแต่เขานั่งฟังเราได้มากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า
1: ค่ะ
8: ตอนนี้มาฟังเพลงกอดไหมคะ
1: ได้ค่ะ
8: ต้องบอกว่าศูนย์เล็กๆสวนหม่อนโชคดีอย่างหนึ่งนะคะได้อบรมของปปส.ยาเสพติดอะค่ะเก
1: ี่
8: ยวกับยาเสพติดของเด็กประสบมาไว้นะคะก็จะมีนิทาน5เรื่องแล้วเขาก็จะมีเพลงมาให้นะคะแล้วก็จะมีพยาบาลนักศึกษาพยาบาลนะคะจากวิทยาลัยกรมราชชลนีโรงพยาบาลมหาราชนะคะก
1: ็
8: จะมีกิจกรรมกับคุณครูมาส่งเสริมพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นลดหน้าจอความรุนแรงหรือโภชนาการเด็กๆนักศึกษาตรงนี้ค่ะเขาก็จะมาจัดกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราเจอเร็วต้องบอกอย่างนี้นะเราเจอเร็วแล้วก็คัดกรองเร็วนะคะแต่ว่าฟังเพลงกอดนิดนึงนะคะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: อันนี้ก็จะแบบเปิด
1: เดี๋ยวจะปรบมือตาม
8: ปศเป็นเด็กตัวน้อยน้อยพ่อแม่มาคอยดูแลแลเมื่อฉันร้องไห้งอแงแงพ่อแม่ก็มากอดฉันอุ๊ยดีจังเลยนะตอนฉันมาโรงเรียนฉันเขียนและเล่นทุกวันคุณครูบอกขยันขยันนะแล้วครูก็เข้ามากอด อดกันนั่งนอนแบบนี้กอดกันอบอุ่นดีดีกอดเพื่อนคนนู้นแล้วก็มากอดเพื่อนคนนี้วันนี้กอดกันหรือยังค่ะเนี่ยค่ะ
1: โอ้ไม่พัฒนามากเลยนะเพลงนิทานเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังก็จะเป็นนิทานแบบว่านิทานอีสปนะคะคือฟังเป็นความเป็นไทยๆก็เป็นเพลงก็คือเพลงแต่อันนี้มันมีความรู้สึกว่าเขามีการพัฒนาเหมือนดิสนีย
0: ์ค่ะ
1: เออเหมือนแล้วเด็กเขาชอบดูการ์ตูนไงพอทางคุณครูร้องแบบนี้ทำให้เด็กมีความสนุกด้วยมันมีแบบเขาเรียกว่าลูกเล่นในการร้องใช่ไหมคะ
8: ค่ะใช่ค่ะคุณครูนี่ก็จะเป็นการรดหน้าจออีกแบบนึงก็คือเราก็จะไม่เปิดจอให้เด็กจะเป็นเสียงแกงกล่องเนี้ย
1: เขาก็จะได้เล่นสนุกกัน
0: เขามีจินตนาการตามมันนะ
8: ใช่ค่ะเขาก็จะกอดเพื่อนคนนึงก็จะวิ่งไปตลาดกอดเพื่อนคนนู้นอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆของเราก็จะได้กอดกันทุกวันอันนี้เราก็จัดกิจกรรมตรงนี้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนไม่เคยกอดลูกเลยนะคะหรือบางทีก็ไม่เคยกอดกันเลยตรงเนี้ยพอเราทำกิจกรรมกับเขาตรงเนี้ยค่ะเขาก็เนี่ยน้ำตาเขาก็ไหลก็ซึมเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าบางทีก็ไม่เคยทำกันเลยหรือว่าแม้แต่พ่อหรือแม้แต่แม่กับญาติปู่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยกอดกันพอเขามาทำกิจกรรมตรงเนี้ยมันแค่ทำเมื่อก่อนนะคะคุณติ๊กก็คิดว่ามันลดได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลดหน้าจอลดความรุนแรงลดภาวะโภชนาการลดยังไงคะก็คือมาทำกิจกรรมแบบนี้เนาะแล้วมันก็ได้ออกกำลังกายไงคะได้เคลื่อนไหวได้มูฟเมนต์จอก็ห่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เสียดายเวลานะคุณวิไลมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะให้คุณวิไลฝากทิ้งท้ายค
8: ่
1: ะ
8: ก็สุดท้ายนะคะก็จะบอกว่าถ้าเป็นนโยบายของมติครม.นะเขาก็จะบอกว่า3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตเนาะเป็นวาระแห่งชาตินะคะแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าความร่วมมือในระดับบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กหรือคณะครูนะคะผู้บริหารนะคะเป็นทีมที่เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้การขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆถ้าผู้บริหารมองเห็นความสำคัญนะคะผู้ปฏิบัติก็จะสามารถทำงานได้ราบรื่นตรงเนี้ยเราก็จะสามารถขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็น3เร่ง3ลด3เพิ่มหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายใดก็ตามถ้าเรามีเป้าและหัวใจเดียวกันก็คือคุณภาพของเด็กปฐมวัยสร้างได้
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะกับเรื่องของมาตรการ3ลดซึ่งเขาออกมาปลีกย่อยจากมาตรการ3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิไลพดุงตาลรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนเทศบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
8: ขอบค
1: ุ
8: ณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการของชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตกันต่อค่ะกับข่าวสารชั่วโมงสุขภาพค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHzMetro Lifestyle. Metro Lifestyle.95.5 Metro Life

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทางการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารTIBCOได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนริชาร์ดสังแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระ

ังหวัดปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดนสตาจังหวัดแดลาอำเภอไอร้องอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 90% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกลาดกระบังวัฒนาสวนหลวงประเวศบางนาพระขนงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครขออภัยค่ะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาคันยาวบึงกลุ่มบางกะปิวังทองหลางวัฒนาประเวศสวนหลวงบางนาหนองจอกไร่กระบังหลังจากนั้นเวลา 11:30 นถึง 12:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางขุนเทียนบางบอนทุ่งกรุจอมทองคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระขนงบางนาประเวศบางกะปิสะพานสูงคลองสามวามีนบุรีหนองจอกลาดกระบังการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ค่ะ11:11 นะคะอู้เลขสวยค่ะ11 11 และ 11นะคะวันนี้วันที่23เนาะวันที่23นะคะมาอยู่กันนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะต่อเนื่องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะสุขภาพสำคัญนะคะเมื่อไหร่ที่เรายังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เรายังต้องเดินทางอีกไกลนะคะสำหรับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาร่างกายของเราให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะการดูแลสุขภาพในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงแล้วก็อยู่คู่กับคนที่เรารักคนในครอบครัวนะคะไปได้นานแสนนานค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงสุขภาพเราก็อัปเดตเรื่องของข่าวสารสุขภาพกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมตัวสำหรับคนที่ชอบเดินป่าละกันเนาะไปท่องเที่ยวไปกางเต็นท์นะคะไปแคมปิ้งจะบอกว่าการแคมปิ้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมอุปกรณ์ค่ะเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังคะไปที่ร้านที่ขายอุปกรณ์ของการตั้งแคมป์เนาะเขาเรียกว่าแคมปิ้งใช่ไหมคุณมดแคมปิ้งเนี่ยก็จะมีอันดับแรกเลยคุณก็ต้องมีเต็นท์เต็นท์เนี่ยจะบอกว่ามันมีหลายราคามากๆหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะเห็นบอกว่าแพงๆสุดเนี่ยเป็นแตะเกือบแสนก็มีนะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะไปแค่แบบว่าเป็นแคมปิ้งเบาๆไม่ได้แบบว่าพิถีพิถันอะไรมากเนี่ยก็เอาแค่พอประมาณนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันใช้เงินในการขับเคลื่อนซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาในการแคมปิ้งเนี่ยคนที่เป็น

0: ายแคมปิ้งเองเขาจะรู้เลยว่า1นอกจากแคมปิ้งนอกจากเต็นท์แล้วเนี่ยต้องมีที่นอนที่นอนก็จะต้องเป็นแบบกันชื้นได้มันจะเป็นบุเหมือนบุนวมอ่ะเป็นแบบพับแบบพับก็มีแบบม้วนก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นแบบพับเหมือนที่นอนปิกนิกเราแหละแต่ว่าของเขาเนี่ยก็จะมีความหนามันไม่ได้สูงแบบนี้ไงที่นอนที่บ้านก็จะสูงหน่อยใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่แคมปิ้งเนี่ยก็ที่เห็นหนาหนาสุดประมาณนี้นะประมาณอันนี้เรายังไม่เคยเจอทั่วๆไปอันนี้เท่าที่เจอที่เพื่อนที่เพื่อนมีอยู่นะแค่ของเขาที่มีอยู่เนี่ยเต็นท์เขาก็เป็นหมื่นแล้วนะหลักหมื่นหลายหมื่นเหมือนกันแล้วก็เต็นท์ดีๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันสามารถกันน้ำค้างได้กันแดด UV ได้มี UV มีน้ำค้างได้แล้วก็จะมีหน้าต่างเปิดเหมือนบ้านเลย
1: คุณ
0: แบบมินิมอลมินิมอลหน่อยแล้วก็มีเขาเรียกว่าที่นอนกันชื้นเนาะกันความชื้นจากพื้นหญ้าขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็มีถุงนอนอันนี้อุปกรณ์ข้างในเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็จะต้องมีพัดลมที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะแต่ว่าน่าจะใช้เป็นแบตเตอรี่ติดพัดลมข้างในเพื่อให้อากาศมันฟลูแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเสริมมาก็ต้องมีเก้าอี้สนามเนาะโต๊ะสนามเก้าอี้สนามแบบพับได้มีอะไรอีกล่ะมีกาน้ำหม้อกระทะสำหรับทำแบบอาหารก็จะมีหุงข้าวได้ทำกับข้าวง่ายๆได้มีอะไรนะหม้อกาแฟเขาเรียกอะไรพอตอะไรนะกาแฟไม่รู้จัก หันไปมองแล้วไม่ได้ช่วยเหลือเนี่ย อะไรดิฉันได้เลย
1: ยังกำลังนึกตาม
0: หันไปแล้วก็เขาเรียกหม้ออะไรนะตอบไปสิ คือเขาเรียกอะไรอ่ะคุณโดสุภชัยจันตะเขาเรียกอะไรนะ
1: ใส่คัมปิ้งที่ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ
0: ม็อกกาพอตเหรออะไรอ่ะที่มันเป็นแบบว่าที่สำหรับชงกาแฟสายดิฟอ่ะสายดิฟอ่ะด
1: ิ
0: ฟกาแฟอะไรประมาณนั้
1: น
0: ดิฉันก็เรียกไม่ถูกนะเขาก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะอันนี้คือในภาพรวมทั่วไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคนที่ไปเขาจะมีอุปกรณ์ป้องกันดูแลสุขภาพ
1: เต็ม
0: แบบครับกระป๋องยาสามัญประจำบ้านพกติดตัวแบบเล็กๆก็จะมีอะไรยาดมยาลมยาหมองอะไรก็ว่ากันไปเน
1: า
0: ะบาดแผลยาประจำต
1: ั
0: วแล้วก็พวกยาที่จะกันเห็บหมัดปลิไม่ใช่ปลิงสิทาก
1: ทากนะ
0: ต้องระวังให้ดีเพราะว่าคนที่ไปตั้งแคมป์ไปเดินป่าเนี่ยมักจะเจอเรื่องของเห็บเขาบอกว่าเห็บเนี่ยมันที่จะพูดกันเนี่ยวันนี้โอ้โหท้าความจะหมดเวลาเนี่ยท้าความว่าจะพูดเรื่องเห็บนะไปตั้งแต่เริ่มต้นไปตั้งแคมป์ละ
1: เห็บนะคะคุณเห็บก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเห็บต่อ
0: เห็บเนี่ยเป็นภาวะเขาเรียกว่าเป็นพาหะโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่า SFTS นะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละทางการแพทย์แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงหรือว่าโรคเกล็ดเลือดต่ำทีนี้ไอ้เจ้าโรคตัวนี้เนี่ยนะคะที่มันมีพาหะเป็นเห็บเป็นพาหะนำโร
1: ค
0: เขาจะเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเห็บสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคเนี่ยหรือว่าวิธีการกำจัดเห็บอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะต้องกำจัดแบบไหนแล้วก็จะช่วยป้องกันตัวเราเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยให้ปลอดภัยได้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะว่าการป้องกันแล้วก็การกำจัดเห็บนั้นทำได้แบบไหนบ้างนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอในพื้นที่นั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องอาบน้ำเนาะอาบน้ำก่อนนอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปแคมปิ้งเขาก็ไม่อาบน้ำนะถ้าหน้าหนาวอ่ะเขาก็ถือว่าอากาศเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอพวกเห็บพวกอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องอาบน้ำใช้ยากำจัดเห็บแล้วก็อาจจะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็กำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงด้วยเป็นประจำ
1: เห็บที่แบบมีข่าวคนเสียชีวิตนี่คุณ
0: นั่นแหละนะคะแล้วก็ทำความสะอาดที่อยู่สมมติว่าอันนี้เราพูดถึงสัตว์เลี้ยงก่อนละกัน
1: สมัยก่อนดิฉันจะจับเห็บให้หมา
0: แมว
1: ใช่
0: หมาแมวเนี่ยต้องอาบน้ำนะแมวก็ต้องอาบน้ำนะคะบางคนคิดว่าโอ๊ยแมวไม่เป็นไรเขาเนี่ยทำความสะอาดของเขาแล้วไม่สิน้ำลายอ
1: ่
0: ะยังไงมันก็มีเชื้อโรคอยู่แล้วใช่ไหมอ้าวเหมือนเราอะถ้าไม่นี่เอาน้ำลายมันไม่ใช่ไงยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องอาบน้ำนะคะแมวเนี่ยก็จะมีวิธีการอาบน้ำมีแชมพูสำหรับแมวเพราะว่าเซนซิทีฟเหมือนกันแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็อย่าลืมหยอดกำจัดเห็บเป็นประจำด้วย
1: นะคะหยอด
0: แล้วพ่นกำจัดเห็บในบริเวณสัตว์อยู่ด้วยนะไม่ใช่แค่สมมติว่าเรารู้ว่าสัตว์เนี่ยมาอยู่กับเราแล้วเราอาบน้ำใส่ ใส่ยาเห็บให้แต่ว่าในพื้นที่ของเขาไม่มีการทำความสะอาดเลยมันก็ไม่ได้นะคะและบริเวณบ้านเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดเป็นประจำกวาดถูลงน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะทำความสะอาดเป็นประจำใช้แป้งโรยเห็บหมัดหรือว่าสเปรย์กำจัดเห็บหมัดบนตัวสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวนะต้องทำเป็นประจำแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ก็ต้องดูตามความเหมาะสมการที่เราอาบน้ำให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแชมพูเราไปสระไปอะไรไม่ได้นะเพราะว่าผิวหนังของน้องแมวเขาก็จะเซนซิทีฟมากกว่าคนความแข็งแรงก็เหมือนกับว่าเวลาที่เด็กอ่อนคลอดลูกออกมาคนคลอดลูกออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นทารกเนา
1: ะ
0: ทำไมเขาถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกเพราะว่าผิวเนี่ยบอบบางผิวมันไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ถูกต้องนะคะป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกเห็บกัดอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่ากรมควบคุมโรคเองก็ออกมาย้ำเตือนกันค่ะทีนี้มารู้จักกันหน่อยค่ะว่าไอ้เจ้าโรค SFTS เนี่ยร้ายแรงมากแค่ไหนซึ่งมันเป็นโรคที่มาจากเชื้อไวรัสที่มันมากับเห็บซึ่งมาจากน้องหมาน้องแมวแพะแกะหมูวัวแล้วก็สัตว์ป่าอาจจะแพร่จากสัตว์สู่คนได้ผ่านการถูกเห็บกัดนี่เองค่ะเพราะฉะนั้นโรคที่บอกว่าเป็นโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำนี้นะคะเป็นหนึ่งในโรคอุบัติใหม่ที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาจัดให้อยู่ในรายชื่อของกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะที่อาจจะก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นอาการของโรคเป็นยังไงบ้างอ่ะมาฟังกันค่ะคนที่เจอเห็บกัดแล้วนะคะป่วยแล้วเนี่ยอาการก็จะมีไข้สูงมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดเลือดเนี่ยออกตามตัวอ่อนเพลียปวดหัวต่อมน้ำเหลืองโตคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียได้ในบางรายที่รุนแรงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการไตวายไตวายกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือแม้แต่ภาวะเลือดออกผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปในพื้นที่ที่อาจจะเข้าป่าก็ได้เห็ดไรอะไรเงี้ยมันอยู่ได้หมดเนาะหรืออยู่ในบ้านนี่แหละแล้วเจออาการเป็นแบบนี้อาจจะต้องเอไว้ก่อนนะ
1: ต้อง
0: เอไว้ก่อนนะคะถ้าไปสัมผัสสัตว์เลี้ยงภายใน14วันก่อนป่วยเนี่ยก็ต้องเอไว้ก่อนนะ
1: แล้ว
0: ร
1: ี
0: บพาต
1: ั
0: วเองเน
1: ี่
0: ยพาตัวเองเนี่ยไปโรงพยาบาลหาหมอแจ้งประวัติการสัมผัสเห็บหรือว่าสัตว์เลี้ยงให้คุณหมอเนี่ยได้ทราบอย่างละเอียดค่ะอันนี้ย้ำเลยนะต้องแจ้งอย่างละเอียดด้วยนะและแนะนำนะคะสำหรับการป้องกันโรค SFTS ตัวนี้เนี่ยคือจริงๆเป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มคุ้นชินแล้วแหละเพราะว่าก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าการป้องกันเนี่ยห้ามไปจับหรือบี้เห็บด้วยมือเปล่าเด็ดขาดค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวไปเจอเห็บน้องหมาไอ้น้องแมวเนี่ยอาจจะเจอน้อยแต่น้องหมาเนี่ยไปเจอเห็บแล้วบางคนเนี่ยลูดเห็บออกมาแล้วก็วางแล้วบีบปิ๊ะปิ๊ะป
1: ิ๊ะใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ภาพไหมแป๊ะแป๊ะ
1: แต่ดิฉันเอาใส่ขวดน้ำมัน
0: เชื้อโรคที่มันอยู่ในเห็บน่ะในเลือดเนี่ยม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: เชื้อโรคแล้วถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นแล้วคุณแล้วก็ไม่ได้ไปล้างมือให้สะอาดนะคะมันก็อาจจะติดเชื้อได
1: ้แสดงว่าโรคเขาพัฒนาไหมคุณ
0: มันพัฒนา
1: สม
0: ั
1: ยก่อนน่ะมันไม่เคย
0: มีอะไรใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: แต่ก่อนเด็กๆเราก็เอามา
1: แปะนี่แหละใช
0: ่แล้วต่อไปเนี่ยจะไว้ใจได้กับเห่าไหมเห่าเนี่ยที่อยู่บนหัวเด็กเนี่ยหัวคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรูดเห่าแต่อันนี้ยังไม่มีนะอันนี้ยังไม่มีคืออาจจะแบบแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เอาหาเห่าให้เด็กมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กติดเห่าอยู่แล้ว
1: แต่ดิฉันนะคะก็ต้องใส่หัว
0: แม่แปะเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเหมือนกัน
1: ไม่ได้นะคุณ
0: ดิฉันก็หาเห่าให้หลานมาแล้วนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงเป็นประจำใช้ยากำจัดเห็บตามคำแนะนำของคุณหมอหรือว่าสัตวแพทย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปเจอเห็บกัดรู้แหละว่าเจอเห็บกัดมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เจอเห็บกัดคือบี้เห็บไปแล้วนะคะไม่ได้สนใจอะไรอ่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีไข้ไข้ก็สูงขึ้นมีจ้ำเลือดหรือว่าจุดเลือดเนี่ยออกตามบริเวณผิวหนังนะคะแล้วก็ปวดหัวรุนแรงอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียคืออาการน่ะก็น่าจะเหมือนเป็นไข้ทั่วๆไปแต่ว่ามันมีจุดจ้ำเลือดจุดเลือดออกจนเป็นจุดเหมือนเลือดออกอ่ะจ้ำ ก็ต้องระวังนะคะไปหาคุณหมอดีที่สุดนะคะหรือว่าโทรสอบถามกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยกรมควบคุมโรคก็ออกมาย้ำเตือนนะคะว่า

0: ร้ายจากเห็บเนี่ยเขาบอกว่ากัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะมีโรคร่วมโรคร่วมก็คือมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุเด็กเล็กเนี่ยคนที่ร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันตกเนี่ยต้องระวังให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเลี้ยงสัตว์อ่ะเลี้ยงได้แต่ก็ต้องรักเขาด้วยดูแลเขาใส่ใจเขาเหมือนเราอ่ะเรายังต้องไปตรวจสุขภาพหาหมอเลยถ้าคุณพร้อมที่จะเลี้ยงหมายความว่าเงินในกระเป๋าคุณต้องพร้อมนะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมากกว่าการเลี้ยงคนหนึ่งคนที่เป็นเบบีเด็กน้อยที่เบบีเนี่ยคือแค่แบบว่ายังวิ่งเล่น2ขวบ3ขวบเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อะไรมากมายเนาะแต่เนี่ยสัตว์เลี้ยงโอ้ยเนี่ยหาหมอนู่นนั่นนี่บางคนเลี้ยงน้องแมวเนี่ยอยากเลี้ยงลูกนะ
1: ดิฉันแม่ดิฉันเพิ่งไปเอาออกจากโรงพยาบาล
0: เห็นไหมล่ะดิฉันเคยเจอแล้วแมวที่บ้านคุณกี่ตัว
1: สองต
0: ัว
1: ผัดกันเข้าออกโรงพยาบาล
0: นั่นแหละเพราะว่ายังไงก็ตามอ่ะอย่างที่บ้านดิฉันที่ร้านเนี่ยก็มีสองตัวชื่อว่าผักบุ้งกุ้งนางแต่ว่าเขาเลี้ยงปิดนะปิดแต่ว่าปิดยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องหาหมอหนึ่งปี
1: แพงกว่าหาหมอคนหนึ่งนะคุณ
0: แพงก็ต้องฉีดพอครบปีเนี่ยฉีดวัคซีนเน
1: า
0: ะวัคซีนนู่นนั่นนี่ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ตามด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหยอดเห็บหมัดทุกเดือนเนาะอาหารเขาอีกล่ะของเล่นเขาอีกล่ะแมวของเล่นแล้วบ้านแมวอีกล่ะแมวเนี่ยไม่ได้เรียกร้องนะว่าขอบ้านแต่คนเนี่ยสนองความต้องการของตัวเองก็ซื้อบ้านแมวให้นะคะทุกอย่างคือมันมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเสียไปเยอะขนาดนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีอย่าให้เขาเจ็บป่วยเพราะเมื่อไหร่ที่เจ็บป่วยนั่นแหละหมายถึงว่าเงินเก็บของคุณก็ล่อยหล่อลงไปด้วยนะแทนที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตตอนแก่แล้วเอาเงินเก็บเนี่ยมาดูแลตัวเองในตอนแก่นะคะก็อาจจะไปหมดไปกับน้องหมาน้องแมวก็ได้เพราะฉะนั้นเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้ถูกหลักด้วยนะคะรักษาความสะอาดของตัวเราเองแล้วก็ในครอบครัวด้วยนะคะมันกวาดถูแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องถูทุกวันนะลงน้ำยาฆ่าเชื้อดีที่สุดนะคะเด็ดต่อก็ได
1: ้เพื่อสุขภาพของน้องแล้วก็
0: ของต
1: ั
0: วเราเองด้วย
1: ตัวเรานี่ก็เป็นหลักเลยนะแบบรักเราแต่ก็ต้องดูแลเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่พูดเห็บดิฉันเอาข่าวเรื่องเห็ดมาฝาก
0: เห็ด
1: ทุกฤดูฝนเห็ดแล้วยิ่งเข้าป่า
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็มาเตือนใช่
0: เห็ดแซ่บหลายคุณคะดิฉันชอบกินแกงเห็ด
1: แกงเห็ด
0: เนี่ยล่าสุดเพิ่งกินไปแกงเห็ดใส่เขาเรียกว่าใส่อะไรเหมือนแกงมันเหมือนแกงหน่อไม้ที่เขาใส่ใบยะนางก็เรียกแกงเห็ดอะไรเนาะแกงเห็ดเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบใส่แบบข้าวเบื่อที่มันเหมือนข้าวคั่วแล้วก็ใส่แค่ใบยะนางอู้อร่อยค่ะใส่ฟักทองใส่บวบเน้นผักไม่มีเนื้อสัตว์เลย
1: ก็ดีนะ
0: อร่อย
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแต่ว่าอย่าปรุงเข้ม
1: ใช่ค่ะที่ใส่ไป
0: แล้วก็ใส่ตามใจชอบเลยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยแล้วแต่คนจะใส่ไงใส่อะไรอร่อยก็ใส่ไปอร่อยค่ะ
1: อร่อยอร่อย
0: แต่ว่าอย่าปรุงเข้มมาก
1: เพราะว่ามันจะโซเดียมเยอะเกินไปก็ไม่ดีอีก
0: อาหารอีสานน่ะร้อยทั้งร้อยโซเดียมสูงอยู่แล้วเพราะว่ามีความจี๊ดจ๊าดแต่ถ้าเราลดการกินเผ็ดได้เพราะฉะนั้นเมนูเราอ่ะจะไม่จัดจ้านถ้าคนไม่กินเผ็ดสังเกตไหมเขาก็ไม่กินอาหารรสจัดอยู่แล้วเขาจะกินจืด
1: จืดปรุงจืดนะเหมือนหน้าเราตอนนี
0: ้ก็จืดมากจืดเพราะว่าเงินจืดหรือเปล่า
1: ด้วย
0: ไม่ใช่คือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยจะมีปาร์ตี้โซเดียมกันนานๆที2เดือนบางทีเนี่ยก็ผ่านมา2เดือนแล้วไม่ได้กินก็คือ2เดือนทีเขาจะไปกินส้มตำกันอันนั้นก็คือวันนั้นก็เต็มที่ไปพอกินเสร็จกลับมาก็จะแบบตัวบวมๆนิ้วบวมๆหน่อยโซเดียมเข้าสู่ร่างกายนะคะอ่ะคุณคะเรื่องเห็ดเป็นยังไงบ้าง
1: เห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
0: ไม่เก็บอยู่แล้วเพราะว่ามันเหนื่อยนะออกไปเก็บเห็ดเนี่ย
1: แต่คนที่คือคนไปเที่ยวป่า
0: แต่คนอีสานน่ะคนอีสานชอบเก็บเห็ดค่ะเพราะว่าหนึ่งเอามาเป็นรายได้ได้สร้างรายได้เพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนลงแค่แรงแล้วเห็ดเนี่ยแพงเห็ดป่าเนี่ยแพงเห็ดระโงกเนาะเห็ดอะไรเห็ด
1: ระโงกนี่แหละคุณเขามีระโงกพิษด้วย
0: ใช่ไหม
1: ระโงกพิษหรือว่าเห็ดระโงกหินเห็ดระงากหรือเห็ดไข่ตายซาก
0: อันนี้เห็ดพิษหมดเลยนะ
1: เห็ดพิษคือชื่อเดียวกันแต่เรียกหลายชื่อเขาบอกลักษณะเขาคล้ายกับเห็ดระโงกขาวที่กินได
0: ้
1: นี่มันก็เลยทำให้คนแบบไม่ได้มีความสันทัดตรงนี้นะไม่ได้แบบมีอาชีพตรงเนี้ยก็จะแบบเวลาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยอยากลองอยากกินอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็ด

0: บางชนิดเนี่ยเขามีลักษณะคล้ายกันมากจนแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจผิดและนำเห็ดพิษมาทำอาหารกินได
1: ้
0: มาดูรวมถึงนะระโงกขาวนี่คือกินได
1: ้
0: เห็ดถ่านเลือดเห็ดเมือกไข่เหลืองและเห็ดหมวกจีน
1: ซึ่งอาจจะ
0: เห็ดไข่เหลือง
1: เห็ดหมวกจีนเขาเรียกอะไรเห็ดไข่เห็ดไข่
0: เขาเห็ดไข
1: ่เห็ดไข่ไข่
0: เขาเห็ดไข
1: ่ไข่
0: ใคร
1: ไม่มีรอ
0: ใคร
1: เ
0: พราะเห็ดใครอันเนี้ยสับสนกับเห็ดที่รับประทานได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าดูแค่ว่ารูปร่างสีหรือคิดว่าเอ้ยประสบการณ์ในการเก็บเห็ดมาตัดสินใจอันนี้ให้ระวังเพราะว่าพอหน้าฝนทีไรเขาก็จะ
1: ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอะขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดก็คือเห็ดนั่นแหละเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บโดยเฉพาะป่าที
0: ่สมบูรณ์
1: ป
0: ่
1: าที่มันเป็นสมบูรณ์พวกป่าที่ลึกๆหน่อยอย่างชาวบ้านเขาพอถึงฤดูการเก็บเห็ดเนี่ยเขาจะถึงขั้นอย่างนี้เลยนะเขาจะเอารถกระบะไปแล้วก็เอาออกกันแต่เช้ามืดเลยมืดเลยเนี่ยสมมติว่ามันต้องไปเก็บอีกอำเภอหนึ่งเขาถึงขั้นลงทุนลงแรงเนี่ยต้องไปนอนที่นู่นเลยนะไปนอนเพื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไปเก็บเห็ดเขาเข้าป่าไปแต่ว่าป่าเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าที่เขาบอกว่าพอเข้าไปเก็บแล้วเนี่ยหลงป่าก็มีหายสาบสูญไปเลยก็มี
0: ที่เคยได้ยินนะ
1: พอหลงป่าแล้วมันหาทางออกไม่เจอแหละคุณมันไม่มีอะไรกินอะในสมัยก่อนนะที่เคยเจอกับคนในหมู่บ้านนะไม่มีอะไรกินจนสุดท้ายเนี่ยก็คือเสียชีวิตก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะถูกงูพิษกัดหรือเปล่าสัตว์มีพิษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนแล้วก็
0: แล้วคุณมีวิธีทดสอบเห็ดไหมตามความเชื่อแบบโบราณ
1: ความเชื่อเคยได้ยินเฉยๆแต่ไม่เคยทดสอบเพราะว่าเป็นคนเก็บเห็ดไม่เป็นไงไม่เคยไปเก็บ
0: อันนี้ก็อีกอันนึงที่ออกมาย้ำเตือนก็คืออย่าหลงเชื่อวิธีทดสอบเห็ดพิษตามความเชื่อพื้นบ้าน
1: แต่เคยเห็นนะว่าเขาต้มกัน
0: ต้มเห็ดกับข้าวสารหอมแดงหรือกระเทียมแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีแบบเนี้ยอันนี้
1: ไม่เคยได้ยินแต่เคยได้ยินแบบว่าให้สังเกตนะคือเอาช้อนน่ะใส่เข้าไป
0: อีกหนึ่งวิธ
1: ีเอาช้อนน่ะใส่เข้าไปแล้วก็ต้มเห็ดปุ๊บมันเปลี่ยนสีแต่จริงๆนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้
0: ใช่
1: ไหมมันไม่ใช่
0: หรือว่าให้สังเกตว่าเอ๊ะเห็ดมีรอยแมลงหรือสัตว์กินหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ได้เพราะบางทีอันเนี้ยคิดว่าถ้าสัตว์กินได้เราก็กินได้
1: มันไม่ใช่
0: ไงมันไม่ใช่ไงอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีการวิเคราะห์แบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เหมือนสมัยนั้น
1: เหมือนผลไม้เขาวิเคราะห์จากพวกผลไม้มากกว่าไม่ได้วิเคราะห์จากเห็ดส่วนใหญ่ที่ใช้หลักการแบบนี้เนี่ยคือสมมติว่านายพรานเนี่ยเขาเดินทางเขาเดินไปในป่าเวลาเขาไปเดินป่าเดินอะไรเนี่ยเป็นล่าสัตว์เขาจะดูว่าผลไม้ชนิดไหนเนี่ยกินได้เขาก็จะดูว่ากระรอกกินอะไรกินแต่มันกินมันไม่เป็นไรเขาก็จะลองกินดูว่ามันกินได้อันนี้คือมันเป็นที่เขาเล่ากันมาน
0: ะ
1: แต่เห็ดเนี่ยนายพรานไม่เคยไปเก็บเห็ดเพราะฉะนั้
0: น
1: มันไม่มีหลักการไหนที่บอกว่าเอามาพิสูจน์ว่าสัตว์กินได้เราก็ไม่เคยเห็นสัตว์เนี่ยมากินเห็ดนะ
0: ไม่เคย
1: ไม่มีสัตว์ที่ไหนกินเห็ด
0: เพราะฉะนั้นแล้วนะไอความเชื่อบางอย่างก็เชื่อก็ได้แต่บางอย่างคือพอปัจจุบันมันมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าใช้เวลาต่างๆนานาอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะเพราะอันหนึ่งคือปรุงเห็ดให้สุกก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยถ้าเห็ดนั้นมีพิษ
1: เพราะจะบอกว่าเห็ดมีพิษเนี่ยมันทนความร้อนได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะความร้อนไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะว่าหนึ่งคือเขามีพิษไงความมีพิษของเขาเนี่ยมันเป็นจุดเด่นเนาะของเห็ดมีพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ฆ่าไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือไม่ไปแตะเขา
0: จะไปยุ่งกับเขา
1: ฆ่าไม่ตาย
0: ฆ่าไม่ตายเหมือนผู้หญิงอย่างเรา มาดูสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดในเขตสุขภาพที่9นะคะเป็นข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขค่ะสำนักป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาอันนี้สถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่21กันยายนนี่นะคะพบผู้ป่วยนะ335รายคุณเสียชีวิต1รายค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดนะก็จะพบว่าจังหวัดชัยภูมิมีผู้ป่วยถึง188ราย
1: อันดับ1ในอีสาน
0: อันดับ1แล้วก็เสียชีวิตที่นั่น1ราย
1: นี่คือเฉพาะอีสานนะ
0: ใช่ค่ะต่อมาเป็นจังหวัดสุรินทร์65ราย
1: มาในชั้น
0: สุรินทร์นะไม่พบผู้เสียชีวิตเพราะว่า1รายนั้นไปอยู่ที่ชัยภูมิแล้วนะต่อมาจะเป็นบุรีรัมย์ค่ะผู้ป่วย58ราย
1: ค่ะ
0: และ นครราชสีมาผู้ป่วย24ราย
1: ค่ะคือที่บอกว่าในโซนนี้ทำไมถึงมีรายงานออกมาเพราะว่าเป็นโซนที่เขาจะมีการออกไปเก็บเห็ดแต่จริงๆแล้วอีสานเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะคือ90กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะทุกจังหวัดเนี่ยชอบออกไปหาเห็ดเวลาที่มีเห็ดเพราะว่า1ชาวบ้านเนี่ยนำมาเป็นรายได้ได้เพราะว่าขายเป็นกอบเป็นกำบางทีหาได้มาเป็นถังๆเนี่ย
0: ราคาแพงด้วย
1: ราคาแพงนะคะอย่างเห็ดโคนอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วแพง
0: เห็ดโคนเห็ด
1: แพงสุดเนี่ย
0: เห็ดเผาะนะทางเหนือ
1: เนาะอร่อยเห็ดเผาะไม่ใช่ทางเหนือค่ะทางอีสาน
0: อีสานอร่อย
1: อีสานค่อนข้างเยอะเห็ดเผาะนะเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดเผาะนะ
0: กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนาะ
1: ใช่ไหมกุ๊บกุ๊บแล้วมีความหอมหอมของเห็ดเผาะพูดแล้วก็อยากกินนะ
0: อยากกินนะนั่นแหละค่ะแล้วก็มาดูนะสถิติผู้ป่วยส่วนใหญ
1: ่
0: กลายเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะคุณและอายุที่ป่วยมากที่สุดก็คืออายุ65ปีขึ้นไปรองลงมาก็คือ55ถึง64ปีและอาชีพที่ป่วยเนี่ยก็คือคนไปเก็บเห็ดนั่นแหละผู้ปลูกพืชไร่และพืชผัก
1: นั่นแหละพวกเกษตรกรทั่วไปพอเข้าป่าช่วงเห็ดก็เก็บเห็ดมากินกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าบางทีไม่ใช่อาชีพเท่าเหมือนที่คุณมดพูดนะบางทีเนี่ยประชาชนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยแหละไปตลาดเห็นชาวบ้านก็เอามาขายไงเออเนี่ยใช่เห็ดนี้เลยใครจะรู้ว่า1ในเห็ดสมมติว่ากองหนึ่งเนี่ยมันมีสัก100ดอกและไอ้1ดอกเล็กๆที่เป็นดอกตูมเนี่ยบางทีมันเหมือนกันไงมันด้านมามีเห็ดพิษอ่ะปนอยู่1ตัวแล้วก็ไปทำอาหารก็ด้านมากินเจออ
0: ร่อยเลย
1: แจ็คพอตอยู่ที่เราพอดีเอ้าใครจะรู้ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปกินเห็ดพวกนี้ไปกินเห็ดที่สามารถ
0: เรารู้จัก
1: กินได้เห็ดฟางอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เอาอย่างนั้นดีกว่านะ
1: ค่ะ
0: มันมาบอกวิธีสังเกตอาการนิดนึงหากหลังกินไปแล้วเนี่ยมีอาการผิดปกติดังนี้นะคุณวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวอันนี้ไปเลยรีบไปพบคุณหมอไม่ควรรอดูอาการพร้อมไปถึงก็แจ้งประวัติด้วยว่าเรามีการกินเห็ดหรือถ้าเกิดมีตัวอย่างยังเหลืออยู่ก็เอาไปให้คุณหมอดูด้วยอันนี้ก็จะได้ให้คุณหมอได้วินิจฉัยเนาะว่าเกิดจากกินเห็ดหรือเปล่าหรือว่ามีอาการอื่นและอีกอันนึงนะคะไม่ควรล้วงคอหรือกินไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นให้อาเจียนเพราะว่าการอาเจียนเนี่ยอาจจะทำให้สำลักแล้วก็เกิดอันตรายได
1: ้ค่ะ
0: นะก็บริโภคเลือกซื้อจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่เชื่อถือได้ดีกว่าหลีกเลี่ยงการเก็บหรือกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บเห็ดในบริเวณที่ใกล้สารเคมีด้วยนี
1: ่น
0: ะแล้วไม่กินเห็ดดิบหรือสุกสุกดิบดิบ
1: โอ้เห็ดกินดิบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปกินอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มันจะมีเมนูแบบปิ้งย่างใช่ไหมปิ้งย่างหม่าล่าน
0: ั่นน
1: ่ะก็จะมีเห็ดอยู่ด้วยนะเอาดูดีๆนะ
0: จริง
1: ปิ้งให้สุกนะคะย่างให้สุกก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องให้เอา
0: อย่าไปกินเลย
1: ไม่ต้องไปกินเห็ด
0: และที่สำคัญอีกอันนึงหลีกเลี่ยงการกินเห็ดป่าร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: เพราะว่าเห็ดบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์แล้วจะทำให้เกิดอาการผิดปกติได้นั่นเอง
1: ต้องระวังให้ด
0: ีต้องระวังกันค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะ1422
1: ค่ะนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ 11:36 นาทีค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันต่อค่ะกับชั่วโมงของสุขภาพค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตรา รือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้อง

0: ญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
9: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
10: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
9: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
11: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
12: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
11: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
12: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
11: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
12: ถูกต้องค่ะ
11: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
8: พบสาระบันเทิงอาหาร

0: และอย่ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา43นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะกับชั่วโมงสุขภาพยังอยู่กับกบและมดนะคะ
3: สองสัตว์โลก
2: สัตว์โลกผู้น่ารักนะคะอุ้ยคุณทันไหมสัตว์โลกผู้น่ารัก
3: ทันสิ
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีรายการแบบนี
3: ้มันเอาไปแล้วมาก
2: เซิงเกิลเวิลด์เนาะสมัยก่อนคุณทันไหม
3: ทัน
2: ซึ่งก็ไม่ทันหรอกสัตว์โลกผู้น่ารักน่าจะทัน
3: สัตว์โลกผู้น่ารักทัน
2: แล้วก็วันนี้นะคะนอกจากเราสองคนแล้วยังมีคุณโดโดสุภชัยจันตะนะคะอยู่หลังใหม่แล้วก็คุณอะไรคะคุณแดนอัคเดชคำพีระคุณโบ๊ทคุณฟิลเดชธรชัยสุดานะคะเอาเมามาหมดเลย
3: เมาหมดเลยผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะที่ทำให้เราได้ออกหน้าจอนะคะ
2: ใช่ค่ะวันนี้นะคะทักทายกันค่ะกับชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ค่ะเข้ามาทางเพจ Metro Life FM 95.5 ช่องทางบ้านดำต่อของดิฉันนะคะกบบบก็เข้ามาแล้วค่ะฝากเข้าใจด้วยนะคะส่งของขวัญได้นะส่งใจส้มมาได้เลยค่ะ
3: จ่อเข้าใจให้อบอบด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: อบอบนะพิมพ์ให้กบนะเดี๋ยวไม่เจอค่ะ
2: เดี๋ยวไม่เจอนะคะตอนนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเจอเราสองคนก็ทักทายกันได้ค่ะมาสู่ในเรื่องของโรคภัยที่ต้องระวังกันอีกโรคหนึ่งค่ะก็คือวัณโรค
3: โอ้ยังมีอยู่เหรอคะวัณโรค
2: มีอยู่วัณโรคและวัณโรคดื้อยามันมีทั้งวัณโรควัณโรคเนี่ยก็คือโรควัณโรคที่รักษาตัวจะมาแต่มันมีเป็นแบบดื้อยาอันนี้น่ากลัวนะคะเราสามารถหยุดวัณโรคได้เริ่มจากตัวเรานี่แหละเริ่มก่อนนะคะในบ้านเราในชุมชนในสังคมนะคะให้มีความรอบรู้เรื่องของวัณโรคสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าวัณโรคเนี่ยมันสาเหตุมาจากอะไรแล้วการรักษาเป็นยังไงสังเกตอาการได้แบบไหนบ้างวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังค่ะอันดับแรกเลยเราก็มาทำความรู้จักกับวัณโรคและวัณโรคดื้อยากันหน่อยค่ะ
3: ค
2: ่ะอันแรกนะคะวัณโรคก่อนวัณโรคนี่คือโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมักพบมากในปอดติดต่อทางการหายใจทำให้ไอเรื้อรังค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโรคติดต่อได้แล้วก็วัณโรคดื้อยาล่ะวัณโรคดื้อยาเนี่ยคือเชื้อที่ดื้อยารักษาต้องใช้ยาหลายขนาดหลายชนิดหลายประเภทรักษานานขึ้นแต่ก็ยังรักษาได
3: ้ค่ะ
2: อันนี้คือข้อแตกต่างกันนะระหว่างวัณโรคและวัณโรคดื้อยาค่ะก็คือเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเวลาที่เราไปหาหม
3: อ
2: ทำไมคุณหมอถึงบอกว่าเวลาที่เราเป็นไข้หวัดคือมีอาการแบบว่าไอแต่ว่าไปซื้อยามากินเองไปบอกเภสัชว่าเมื่อก่อนน่ะอาจจะเป็นเดี๋ยวนี้เภสัชระวังเรื่องการจ่ายยาเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคือไปซื้อยาปุ๊บตุ๊บๆหมอเขาก็จัดให้ปะร้านขายยาก็จัดให้เอายาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อเป็นไข้เจ็บคอนิดหน่อยเอายาฆ่าเชื้อแต่ยังไม่ได้ตรวจเลยบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีการติดเชื้อไม่ได้มีการอักเสบแต่ว่ามีอาการไอทุกคนก็กลัวว่าโอ้เดี๋ยวมันจะลามก็ไปซื้อยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบมากินคุณหมอบอกว่าม
3: ัน
2: ไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรักษากินอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการดื้อยา
3: ใช่แล้วมันต้องกินให้ครบตามวันที่เขากำหนดไง
2: เพราะว่าบางคนเนี่ยกินแค่ว่าดิฉันเคยเห็นนะเพื่อนดิฉันนี่แหละกินแค่แบบว่าอุ้ยสองวันหายแล้วหายแล้วหยุดกินอ้าวไม่ได
3: ้
2: มันจะเป็นการดื้อยาดื้อยาหมายความว่าเวลาที่ต่อไปเนี่ยคุณเจ็บป่วยโรคเนี้ยพอคุณเป็นหนักขึ้นแทนที่จะกินยาแค่นี้หายมันไม่หายไงมันต้องไปเพิ่มโดสหมอต้องไปเพิ่มโดสยาให้เพราะฉะนั้นการเพิ่มโดสยาเนี่ยมันก็เข้าไปในร่างกายมันไม่ดีไงหมอถึงไม่อยากให้ซื้อมากินเองเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่จะป่วยต้องไปหาหมอให้หมอเป็นคนจ่ายยาให้เพราะฉะนั้นการกินยาสำหรับวัณโรคแล้วก็วัณโรคดื้อยาเนี่ยการกินยาต้องกินยาต่อเนื่องนะครบตามที่คุณหมอเขาสั่งมาเป็นโดสเนาะเขาจะเรียกเป็นโดสยานะคะกินยาให้ครบรักษาหายได้แน่นอนค่ะการกินยาตามแพทย์สั่งเนี่ยจะต้องกินอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยาเองถึงแม้ว่าอาการเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นก็ตามบางคนเนี่ยโอ้โหอาการเริ่มดีแล้ว อุ๊ยยายังเหลืออีกตั้ง10เม็ดโอ้ไม่เป็นไรหรอกหยุดดีกว่า
3: จ้ะ
2: โอ้ยมันไม่ดีกว่าหรอกมันดีกว่าตอนที่คุณหยุดไม่อยากกินยานั่นแหละแต่มันจะดีกว่านั้นถ้าคุณไม่หยุดกินยาคุณกินต่อไปนี่จนหมดโดสจะดีกว่านะคะทีนี้การกินยาครบเนี่ยจะช่วยให้หายขาดแล้วก็ป้องกันการดื้อยาได้เพราะฉะนั้นวัณโรคเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนเนี้ยเป็นวัณโรคหรือเปล่า
3: เอาจริงๆ
2: บางทีมันเหมือนเป็นคนเป็นไข้แล้วไออะไรอย่างงี้หรือเปล่าม
3: ันไม่ค่อยได้ยินแล้วด้วยวัณโรคนะคุณ
2: วัณโรค
3: ไม่มีแล้ว
2: ทีนี้มาดูกันค่ะเขาบอกว่าวิธีการสังเกตการอาการแล้วก็เข้ารับการตรวจให้เร็วที่สุดเนี่ยจะมีอาการไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห
3: ์ค่ะ
2: ถ้า
3: สังเกตจากการ
2: ไม่สบายไอเกิน2สัปดาห์แล้วก็เหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืนมีอาการแบบนี้ไห
3: ม
2: และมีไอเนี่ยมีเสมหะด้วยและบางทีเนี่ยอาจจะมีเลือดปนเปื้อนออกมาอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นน้ำหนักลดเบื่ออาหารมีไข้เพราะฉะนั้นดิฉันไม่ได้เป็นเพราะว่าเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไอก็จริงนะคะบางทีเนี่ยเรื้อรังบางที2สัปดาห์ก็มีนะบางคน3สัปดาห์ก็มีคือมันอยู่ที่การใช้ชีวิตหรือว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยอาจจะไม่แบบไม่เคร่งครัดจนเกินไปแต่ว่าไม่เคยมีอาการที่แบบว่านอนตอนกลางคืนเหงื่อแตกเหงื่อมีเหงื่อเยอะแล้วก็น้ำหนักลดเบื่ออาหารคือไม่เคยเบื่ออาหารเลยในชีวิตนี้
3: คุณดูหุ่นเราสิเราจะเบื่ออาหาร
2: ด
3: ู
2: จากน้ำหนักแล้วเพราะฉะนั้นเราเจ็บไข้เราจะรู้อาการตัวเองนั่นแหละให้สังเกตง่ายๆเลยนะอาจารย์ให้แม่นค่ะไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์เนาะแล้วก็เหงื่อออกผิดปกติตอนกลางคืนเวลาไอมีเสมหะด้วยนะแล้วก็มีอาจจะมีเปื้อเลือดปนเปื้อนออกมาม
3: ี
2: น้ำหนักลดมีเบื่ออาหารมีไข
3: ้
2: ถ้ามีอาการรวมๆแบบนี้ให้เอไว้ก่อนไปโรงพยาบาลเลยค่ะคุณใช้สิทธิ์อะไรคุณไปตามสิทธิ์นั้นเลย30บาทก็ไปตาม30บาทหรือว่าเป็นประกันสังคมก็ไปประกันสังคมรักษาสิทธิ์ข้าราชการก็ไปมีสิทธิ์อะไรหรือว่าประกันชีวิตคุณก็ไปเลยนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าหนักละคุณไปโรงพยาบาลดีกว่าไม่ต้องไปตามคลินิกดีกว่านะไปรักษาแบบไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็คนในครอบครัวหรือว่าในชุมชนนะคะสมมติว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยเป็นตรวจเจอว่าเป็นวัณโรคก็อย่าเพิ่งตกใจนะสามารถใช้ชีวิตในครอบครัวได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอหรือจามแต่ว่า เคยมีพี่ชายของเพื่อนเนี่ยตอนนั้นเขาป่วยแล้วเขาก็พอป่วยร่างกายมันอ่อนแอปรากฏว่าไปเจอไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาแล้วก็คุณหมอเนี่ยคือต้องกินยาตามโดสแล้วก็มีหลานเล็กๆที่เพิ่งคลอดออกมาน่ะประมาณ5เดือนหลานเนี่ยคือในบ้านต้องไปตรวจหมดเลยเพราะว่ามีพี่สาวมีพี่ชายเป็นใช่ไหมพี่สาวก็ต้องกินยาเขาเรียกว่ากินยากันวัณโรคหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่คุณหมอจ่ายให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกินยาด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดกันพอครบปุ๊บทุกคนโดสปุ๊บก็ตรวจโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ในบ้านเนี่ยต้องเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศสม่ำเสมอเพราะเวลาติดเชื้อมาแล้วเนี่ยผู้ป่วยนะคะเขาจะแยกเลยแยกห้องแยกห้องน้ำแยกเครื่องครัวทุกอย่างแยกเบ็ดเสร็จเลยก็กินแบบกินใครกินมันไปเลยแบบนั้นนะคะคือเป็นการเซฟทำความสะอาดบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยได้จะบอกว่าวัณโรคเนี่ยไม่ได้ติดต่อผ่านการจับมือหรือว่าใช้ของร่วมกันแต่ว่ามันอาจจะมาจากการไอไงรถอยู่ในอากาศไงและอากาศสมมติว่ามันไม่มีการถ่ายเทอ่ะมันอยู่ในนั้นในนั้นน่ะมันก็ไม่โอเคนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาที่คนในครอบครัวหรือว่าคนในสังคมในที่ทำงานก็ตามเจ็บป่วยเป็นโรคที่แบบมันฟังดูแล้วมันน่ารังเกียจเนาะเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คำนี้เลยนะคนเป็นวัณโรคไม่อยากอยู่ใกล้เรากลัว
3: มันน่ากลัวมากเลยนะ
2: โควิดเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้เรากลัวเขาบอกว่าอย่าไปตีตรานะคะลดการตีตราให้ได้แล้วก็เลือกอย่าไปเลือกปฏิบัติให้กำลังใจน
3: ะ
2: ไม่มีการตีตราอะไรทั้งสิ้นนะคะจะได้ให้เขาได้อยู่ในสังคมได้เพราะว่าถ้าเขากินยาตามโดสแล้วก็ดูแลสุขภาพดีก็ดีนะคะวัณโรครักษาได้นะไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายนะคะเพราะฉะนั้นฟังใหม่เข้าใจใหม่ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายรักษาได้เราไม่รังเกียจกันไม่ตีตรานะคะไปด้อยค่าเขาไม่ได้ไปบูลลี่เขาไม่ได้เลยให้โอกาสในการเรียนการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมนะคะ เปรียบเสมือนกับว่าเป็นคนที่ปกติทั่วๆไปเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องเซฟตัวเองคือสวมหน้ากากนะไหมอ่ะก็เหมือนกับว่าคนที่ป่วยที่ติดโควิดมากยิ่งสมัยแรกๆคุณจำได้ไหม
3: โอ้โห
2: ใครติดโควิดเนี่ยสงสารนะสงสารตัวเองเหมือนกันคือคนรังเกียจ
3: เอางี้ดีกว่า
2: คือตอนนั้นน่ะ
3: แต่ตอนนั้นเชื้อมันก็แรงแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโรคมันก็ยังใหม่แหละ
2: คือเขาไม่ได้รังเกียจแบบนั้นคือคนอ่ะกลัวว่าจะติด
3: ใช่
2: ทีนี้ทุกคนสามารถหายได้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเข้าใจว่าคนที่เป็นวัณโรคคือมันอยู่กับตัวไปจนวันตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณหมอบอกว่ามันรักษาหายได้นะมันมาจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ครอบครัวคนในชุมชนก็ต้องร่วมกันนะคะร่วมกันสนับสนุนเรื่องของการเข้าสู่การรักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้คนในชุมชนหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยโดยที่ไม่มีการดูแลไม่มีการเยียวยาใส่ใจเลยนะคะครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะดูแลเรื่องของการกินยาเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าวัณโรครักษาได้อยู่ที่ว่ารู้เร็วรักษาได้หยุดการแพร่เชื้อเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนเนี่ยด้วยการกินยาให้ครบต่อเนื่องให้ครบตามโดสที่คุณหมอบอกนะก็จะช่วยได้แล้วก็บุคลากรที่สำคัญก็คืออ่ะคนในครอบครัวก็ต้องเป็นคนในครอบครัวเนาะแล้วก็ชุมชนก็จะมีผู้นำชุมชนและที่สำคัญที่สุดมีอสม.ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเรามีอสม.อสม.เนี่ยเหมือนกับว่าทางการแพทย์ด่านแรกของหน่วยงานทางการแพทย์เลยนะที่จะคัดกรองที่จะดูแลเรา
3: ช่วยนะบุคลากรในพื้นที่ที่รู้จักทุกบ้าน
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้นะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นภาพเลยว่าอสม.เขาจะมีมาเคาะประตูบ้าน
3: นะ
2: อาจจะแบบทุก2เดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมาเจาะเลือดตรวจวัดค่าอะไรนะค่าเลือดที่ว่าวัดเบาหวานเป็นข้อมูลแล้วเขาจะส่งข้อมูลนี้เนี่ยส่งต่อน่าจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าอสม.เนี่ยเขาก็ทำงานตามหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะมีเก็บข้อมูลของลูกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดอสม.จะต้องรู้ว่าบ้านเนี้ยบ้านไหนก่อมีใครป่วยเป็นอะไรเป็นเบาหวานไหมเพราะฉะนั้นมันจะเช็คได้เลยว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวานกี่คนเพราะว่ามีการวัดแบบนี้ไงแต่เมื่อก่อนไม่มีนะคุณเมื่อก่อนมีอสม.ตอนเราเด็กๆจำได้ว่าอสม.เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนอบรมพ่อเป็นสาธารณสุขอำเภอเขาก็อบรมให้กับอสม.สมัยนั้นอสม.ไม่มีเงินเดือนเป็นอาสาสมัคร
3: แรกๆอะเน
2: า
3: ะ
2: เป็นอาสาสมัครเพิ่งมามีเงินเดือนตอนที่โควิด19
3: ใช่ก็
2: หลังจากโควิด19
3: พวกท่านเขาทุ่มเทให้นะอสม.แบบว่าทุกคนอะ
2: แล้วคุณคิดดูตลอดที่ผ่านมาเป็น10 20ปี30ปีเนี่ยอสม.
3: ทำด้วยใจ
2: มีบทบาททำด้วยใจทั้งนั้นเลยก็ควรที่จะได้รับเงินเดือนอันนี้เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.มีบทบาทสำคัญเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเจ็บป่วยอะไรถ้าไม่เข้าใจอะไรถามอสม.ก่อนเลย
3: เบื้องต้น
2: เบื้องต้นเน
3: า
2: ะ
3: แล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะเอาไปถามต่อให้เนาะถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไร
2: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกตำบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ไปหาหมอทุกวันนี้ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลที่อำเภอละสมมติใครที่รักษาอย่างทุกวันนี้นะคะระบบการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะระบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิทธิของข้าราชการอย่างคุณพ่อเนี่ยรักษาเรื่องของโรคไตเนาะตรวจสุขภาพเสร็จไตเสื่อมตามกาลเวลาแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคไตนะเป็นไตเสื่อมเฉยๆอยู่ในระดับที่3เนี่ยมันเกินมานิดเดียวคุณหมอบอกว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ว่าอาจจะต้องระวังแค่นั้นเพราะฉะนั้นน่ะการไปหาหมอปกติต้องไปในตัวเมืองใช่มั้ยโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่มหาราชเนี่ยทุกวันนี้ไม่ต้องระบบส่งต่อมาแล้วถ้าเป็นเบสิกแค่นี้ดูแลในเบื้องต้นหมอที่โรงพยาบาลอำเภอดูแลต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปเนี่ยคุณรอโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยคนไข้อ่ะโอ้โหแสนแปดเก้า
3: สบาย
2: คนไข้เยอะมากแล้วค
3: ุ
2: ณหมอหนึ่งคนต่อคนไข้เท่าไหร่อ่ะหลักร้อยอ่ะ
3: คุณหมอก็ทุ่มเท
2: แล้วคนไข้วันวันเป็นพันพันคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลดการทำงานของบุคลากรได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของคนไข้
3: ของตัวเราเองนะเดินทาง
2: แล้วก็เดินทางแค่อำเภอมาไม่เป็นอะไรก็ดูซิต้องกินยาไหมก็รับยาไปยกเว้นแต่ว่ามันมีอาการผิดปกติหรือว่าเป็นโรคที่จะต้องดูแลต่อเนื่องอย่างโรคกระดูกที่คุณพ่อต้องผ่าตัดมาแล้วการดูแลต่อมลูกหมากเนี้ย ครบวาระคุณหมอก็จะสมมติว่าไปโรงพยาบาลใหญ่เนี่ย1ครั้งเสร็จครั้งต่อไปคุณหมอจะส่งต่อมาที่โรงพยาบาลอำเภอก่อนเพราะว่าดูลาดเรา

0: นะมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็หาหมอที่อำเภอสัก2ครั้งปลายปีก็ค่อยไปหาที่โรงพยาบาลใหญ่แบบนี้นะคะนี่คือระบบการรักษาของประเทศไทยดีขึ้นพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็เข้าถึงได้เยอะด้วยนะคะหมดเวลาแล้วหรอ
1: ค่ะคุณพูดหมดเราก็เล่าข่าวสารแป๊บหมดเวลาแล้ว
0: 11:58 นะคะสำหรับวันนี้ชั่วโมงสุขภาพค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: มดพิษพิชาเพียร์ราเทเลอร์ค่ะพร้อมด้วยคุณโดสุประชัยจันตะและทีม Facebook Live นะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Metro Lifestyle Metro LifestyleSupply to Time, Metro Life.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานา

0: าชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
2: นางสาวกิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบัน

สามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการ

0: พัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานอินโนเทรน2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR Eastสนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทราฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
0: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและ

0: เมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
1: นายดานุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
2: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
1: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี43จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
6: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างมาแต่ได้ข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
4: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
7: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสตหลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
8: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
7: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
9: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
4: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมัน นายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMX ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่า การหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3.7 ล้านรายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
11: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าโปโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21 ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55 กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์กเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6 เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6 เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4 เหรียญทอง1 เหรียญเงินและ1 เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมส์บริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
12: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันอะไรอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาอะไรก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
11: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1 เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2 เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4 ล้านบาท
13: เรื่องอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง500,000เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
11: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5 ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่ากดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: 12นาฬิกา47นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราจ้างพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและ Wellness การผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-7007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
19: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
20: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าว บุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรี
1: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

มา2อารมณ์นะคะบ่ายนี้ทั้งอารมณ์ Crying in the Rain และอารมณ์ Rhythm of the Rain ใครที่อยู่บ้านนอนนับเม็ดฝนก็อาจจะอมยิ้มไปฟังเพลงไปแต่บางคนที่กำลัง on the way อยู่นี่สิคะอาจจะต้อง crying in the rain นะคะซึ่งเป็นงานของ AHA Rhythm of the Rain งานของแดน Fogelberg ก็นำมาเริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Healthy Together นะคะข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบรัชนีได้ที่นี่ค่ะมาดูแลสุขภาพกันที่ FM 93.5 MHz และ 95.5เมกะเฮิร์สนะคะบ่ายนี้น้องหนิงสุขเกษมกล้ารบก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่ว่าเสียงไปออกที่ FM 95.5 ด้วยนะคะก็หมายถึงฟังได้ทั้ง2คลื่นความถี่ค่ะทั้ง FM 93.5 และ 95.5 นะคะสุขภาพดีไปด้วยกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็มาดูแลสุขภาพกันวันนี้มาพร้อมสายฝนสายฝนที่หลายท่านก็บอกว่าเพิ่งหยุดเพิ่งหยุดแสดงว่าเขาหยุดพร้อมกันหรือเปล่า นะคะดิฉันก็ฝ่าสายฝนมาจนกระทั่งฝนหยุดนะคะมาถึงสถานีก็ฝนหยุดพอดิบพอดีเลยแต่ว่าก็ชุ่มฉ่ำนะคะขอบคุณดอกไม้ใบไม้สีเขียวๆมีเม็ดฝนด้วยที่ส่งมาให้กันคุณฟังท่านหนึ่งบอกว่าชอบ Crying in the Rain ของดอนวิลเลียมส์วันนี้ฟังแดนฟังอาห้าไปก่อนนะคะบางท่านก็ชอบอาห้าอ๋อทางเหนือร้อนแรงนะทางเหนือไม่เหมือนใครร้อนแรงขอบคุณที่บอกว่ามารอฟังอยู่อะไรทำนองนี้แหละนะคะแม้ใจมันก็ชุ่มฉ่ำไปตามสายฝนเลยพอได้ยินแบบนี้แถวดอนเมืองตกไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงจับเวลาด้วยนะคะว่าตกไป20นาทีแล้วถึงหยุดไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แจ้งกันมาให้ได้ทราบก็แสดงว่าตกกันแทบจะทั่วถึงตกกันแทบจะทั่วถึงยกเว้นแถวเหนือที่เชียงใหม่ที่บอกว่าร้อนแรงพร้อมกับภาพท้องฟ้าสดใสมากนะคะทางเหนือแต่ของเรานี่สิโอ้โหนะเมื่อสักครู่นี้บรรยายไม่ถูกเลยระหว่างขับรถมาตอนนี้ก็เบาลงแล้วหลายที่ก็หยุดแล้วนะคะก็มาฟังเพลงกันต่อค่ะแล้วก็ฟังคุณหมอนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องสุขภาพช่องปากกับโรคเรื้อรังยุคใหม่คุณหมอที่จะมาคุยกับพวกเราก็คือทันตแพทย์หญิงปาจารีเติมรุ่งเรืองเลิศนะคะฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเดี๋ยวมาฟังคุณหมอกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่ก่อนที่จะไปพบคุณหมอนะคะก็มาฟังเพลงกันอีก2เพลงค่ะ

0: งานของท่านเซอร์รอสจูดนะคะกับเพลง September in the Rain ก่อนหน้านั้นเจดีเซาเตอร์ Go Ahead and Rain มาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงปาจารีเติมรุ่งเรืองเลิศนะคะคุณหมออยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะพูดคุยกับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณรัชนีค่ะ
0: วันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากกับโรคเรื้อรังยุคใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเอ๊ะทำไมต้องเป็นยุคใหม่คะคุณหมอคะ
1: เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเหมือนประชาชนน่าจะเหมือนด้วยยุคของเทคโนโลยีหรือว่าเดี๋ยวนี้มี AI มี ChatGPT มี Gemini หรือมีคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประชาชนก็จะเข้าหาความรู้ด้านทันตกรรมได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยใช้ชื่อแบบเนี้ยค่ะ
0: ก็เลยเป็นยุคใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะทีนี้สุขภาพช่องปากเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานหัวใจยังไงอะคะ
1: จริงๆแล้วสุขภาพช่องปากเนี่ยคือจริงๆไม่ได้แยกออกโดยไม่ได้แยกออกชัดเจนจากสุขภาพร่างกายนะคะคือจริงๆเนี่ยสุขภาพช่องปากเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมของร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆค่ะอย่างโรคยอดฮิตอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะคุณรัชนีจะทำให้อาการของโรคเหงือกเนี่ยโรคเหงือกหรือโรคปริทันที่เรารู้จักกันนะคะมันจะรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโรคเหงือกเนี่ยสาเหตุก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงใช่ไหมคะแล้วพูดง่ายคือน้ำตาลเนี่ยแบคทีเรียชอบน้ำตาลนี้ถ้าเราคุมน้ำตาลได้ไม่ดีเงี้ยค่ะโรคเหงือกเนี่ยจะเป็นรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
0: ้อืมอ๋อ
1: พอนึกออกนะคะ
0: มันสัมพันธ์กัน
1: ใช่มันสัมพันธ์กันค่ะใช่ส่วนถ้าเป็นอย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะคือต้องพูดว่าอธิบายง่ายๆว่าอย่างฟันเนี่ยค่ะมันไม่ได้ว่าปลายรากฟันมันจะมีเส้นเลือดเล็กๆนะคะแล้วก็โยงไปยังเส้นเลือดใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะเส้นเลือดเหล่านี้มันไม่ได้ปิดกั้นขอโทษทีปิดกั้นบล็อกถึงกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันเหมือนคล้ายๆโดมิโน่ค่ะมันก็จะเชื่อมจากเส้นเล็กไปเส้นใหญ่แล้วก็โยงไปที่หัวใจอย่างเงี้ยค่ะนี่มันไอ้พวกเชื้อโรคเนี่ยค่ะมันก็ตัวเล็กๆมันก็จะผ่านไปยังเยื่อบุหัวใจได้เยื่อบุหัวใจก็จะอักเสบได้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: ใช่นี่เวลาสมมติว่าก็จะเจอบ่อยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคนไข้จะได้รับการผ่าตัดจริงๆไม่แม้แต่โรคหัวใจนะคะอย่างเช่นคุณหมอโรคกระดูกอย่างเงี้ยค่ะสมมติจะผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือผ่าตัดลิ้นหัวใจอะไรค่ะก็มักจะมีการส่งคนไข้เนี่ยมาเรียกว่าเตรียมช่องปากเนี่ยค่ะก่อนที่จะผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เหมือนร่างกายเนี่ยเหมือนสะอาดปราศจากเชื้อมากที่สุดเนี่ยก็จะมีเหมือนกันมาอุดฟันหรือว่ามารักษาโรคเหงือกอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะมันสัมพันธ์กัน
1: ใช่มันสัมพันธ์อ
0: ย่างนี้นี่เองนะคะในการอันนี้หมายถึงต้องเป็นการผ่าตัดใหญ่ๆหรือเปล่าคะที่จะต้องไปตรวจฟันด้วยตรวจช่องปากด้วย
1: ดมยาเป็นผ่าตัดใหญ่อย่างที่จะเจอบ่อยๆนะคะเช่นเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเปลี่ยนข้อสะโพกข้อเข่าหรือว่าเปลี่ยนผ่าตัดลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอบ่อยเหมือนกันที่ส่งมาเคลียร์ช่องปากเพราะว่าแพทย์น่าจะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะติดเชื้อมายังบริเวณที่ผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกัน
0: มันก็โยงใยไปถึงกัน
1: มันโยงใยทั่วร่างกายใช่ค่ะคุณราชนี
0: ค่ะแล้วมันมีอะไรคะที่ยืนยันว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างโรคเหงือกกับโรคหัวใจที่เราคุยถึงเนี่ยค่ะ
1: จริงๆแล้วมันจะมีงานวิจัยนะคะที่เหมือนเขาอาจจะแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นคนไข้ที่มีโรคลิ้นหัวใจอักเสบเนี่ยค่ะกับกลุ่มคนไข้ที่ลิ้นหัวใจปกติไม่ได้เป็นโรคเนี่ยค่ะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคลิ้นหัวใจอักเสบอะค่ะเขาจะเจอว่าจะเจอเชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับโรคเหงือกที่ชื่อว่า พอไฟโลโมเนสจินจิวาลิสนะคะจะเจอในปริมาณที่มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหมือนหลักฐานว่าเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะคะระหว่างโรคเหงือกกับโรคหัวใจมันก็คืออย่างที่บอกค่ะโรคเหงือกเนี่ยมันก็เกิดจากเชื้อโรคตัวนึงมันก็จะไหลไปตามกระแสเลือดใช่ไหมคะแล้วก็ไปเกาะอยู่ที่ลิ้นหัวใจได้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะรุนแรงมากขึ้นเพราะมีเชื้อโรคตัวนี้เข้าไปเกาะด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างกับเบาหวานเนี้ยนะคะ
1: เบาหวานเหรอคะ
0: เบาหวานที่เป็นโรคเรื้อรัง
1: ค่ะเบาหวานอาจจะเป็นว่าถ้าเราคือไม่ได้กล่าวโดยตรงไม่ได้พูดถึงโดยตรงว่าถ้าเป็นโรคเหงือกเนี่ยจะทำให้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่จะเป็นในแนวย้อนกลับมากกว่าว่าถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ดีค่ะโรคเหงือกเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็สำคัญนะคะก็โรคเบาหวานนี่ก็จะต้องคุมน้ำตาลให้ดีเหมือนกันเพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะส่งผลไปที่โรคอื่นๆแล้วก็รวมทั้งสุขภาพช่องปากด้วย
1: ใช่ค่ะใช่เลยมันโยงกันหมดเลยค่ะคุณราชินี
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าบางคนเนี่ยที่ตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำอ่ะอันนี้จะเป็นการป้องกันโรคเรื้อรังได้ไหมคะ
1: ได้นะคะคืออาจจะเรียกว่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเหมือนกับว่าถ้าจริงๆเรื่องช่องปากเนี่ยเป็นส่งเสริมเขาเรียกว่าอะไรเดียวหมายถึงว่าถ้าเราดูแลช่องปากดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่มีโรคเรื้อรังค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราตรวจสุขภาพช่องปากอย่างเสมอนะคะไม่มีฟันผุไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะลดอัตราการเสี่ยงในการเป็นพวกโรคลิ้นหัวใจอักเสบอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างนี้มากกว่าเหมือนมันเป็นปัจจัยหนึ่งอย่างนี้มากกว่าใช่
0: โอ้โหแต่คิวตรวจฟันนี่นานมากเลยนะคะ
1: อาจจะยาวนิดนึงค่ะ
0: ยาว
1: ใช
0: ่แล้วเวลาได้เข้าไปตรวจแต่ละครั้งเนี่ยโอ้แป๊บเดียว
1: ชั้นๆใช่ไหมคะโดยปกติแล้วก็จะนัดเป็นสัก6 เดือนถึง 1 ปีอย่างเงี้ยค่ะคุณรัชนีในการเป็นรีคอร์หรือว่าเช็คเหมือนเช็คสุขภาพไหมคะ6 เดือนถึง 1 ปีก็อย่างน้อยก็มาขูดหินปูนดูแลเหงือกเนี้ยค่ะนี่ทันตแพทย์เขาก็ระหว่างขูดหินปูนเขาก็จะตรวจเช็คว่ามีฟันผุไหมหรือมีฟันซี่ไหนที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาจจะนัดไปเรื่อยๆนี่ถ้าเป็นคิวของโรงพยาบาลรัฐบาลก็อาจจะคนไข้แน่นนิดนึงอะนะคะเนาะใช
0: ่ก็จริงๆแล้วไม่ใช่แต่ว่าทางโรงพยาบาลจะคิวเยอะหรอกนะคะบางคนเนี่ยที่ยังทำงานอยู่เนี่ยค่ะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้ชีวิตแบบเร่งรีบก็อาจจะไม่มีเวลาหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าละเลยก็ได้นะคะในการที่จะดูแลฟันแล้วก็เหงือกทีนี้มันจะส่งผลระยะยาวยังไงไหมคะ
1: เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ชีวิตเร่งรีบใช่ไหมคะอย่างเช่นวัยทำงานกลับบ้านดึกกลับมาก็4-5 ทุ่มแล้วหรือว่าอาจจะต้องเคลียร์ภาระที่บ้านกว่าจะได้อาบน้ำแปรงฟันอาจจะดึกจริงๆก็เกี่ยวนะคะจริงๆแล้วสมมติว่าเราตื่นเช้าตรู่เลยตื่น6 โมงเนี่ยค่ะออกไปทำงานกว่าจะกลับถึงบ้านก็อาจจะ4-5 ทุ่มรถติดอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆนี่อาจจะคิดว่าอาจจะนานไปหน่อยสำหรับรอบแปรงฟันรอบหนึ่งอะค่ะอาจจะถ้าว่างอะค่ะอาจจะเพิ่มเป็นรอบแปรงฟันตอนกลางวันไหมหรือว่าอาจจะมีการใช้ไหมขัดฟันตอนกลางวันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะลดการเกิดฟันผุได้ดีขึ้นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างระหว่างทำงานเนี่ยค่ะบางคนอาจจะติดนิสัยที่ชอบทานคล้ายๆเป็นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะติดตัวตลอดเวลาต้องมีน้ำดื่มหรือน้ำหวานข้างตัวตลอดเวลาอะไรค่ะก็ทำให้ฟันผุได้เหมือนกันใช่ค่ะ
0: ก็ต้องช่วยด้วย
1: ก็ต้องคอย
0: แปรงฟันบ่อยขึ้นหน่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่แปรงฟันบ่อยขึ้นหน่อยหรือใช้ไหมขัดฟันอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีรีบมากเราก็อาจจะแปรงฟันเร็วไปอาจจะทำให้แปรงฟันได้ไม่สะอาดฟันก็จะผุได้หรือว่าเป็นโรคเหงือกก็ดีเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันหมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: แค่บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าธรรมดานี่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ค่ะคนละสิใช่อันนี้บางทีพวกคราบพากอะไรเงี้ยมันจะไม่ออกนี่บางคนแปรงสะอาดเกินค่ะแปรงแรงมากจนคอฟันสึกเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เหมือนกันต้องแปรงด้วยแรงที่เหมาะสมแล้วก็แปรงนานพอแล้วก็ให้ดีก็คือต้องใช้ไหมขัดฟันค่ะ
0: ไม่มีเวลาดูแลตัวเองจริงๆเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยจะสังเกตยังไงคะว่ามีอะไรที่ผิดปกติ
1: จริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่คุณหมอเจอนะคะหมายถึงว่ากว่าเราจะรู้ว่าอันเนี้ยคือต้องรักษาแล้วบางทีมันอาจจะเกินไปแล้วบางทีกว่าจะมีอาการอย่างเช่นปวดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องกลายเป็นรักษารากแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะต้องเหมือนมารีคอร์อย่างที่แจ้งค่ะ6เดือนหรือปีนึงเนี้ยต้องมาละไม่ใช่ว่าหายไป 2-3 ปีพอ 2-3 ปีเนี่ยมันนานเกินไปค่ะแล้วแบคทีเรียมันจะเข้าไปลึกและจนถึงขั้นแบบรักษารากอย่างเงี้ยแล้วอะค่ะก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแนะนำให้เป็น6เดือนถึงปีนึงอ่ะมาเจอทันตแพทย์มากกว่าแต่ถ้าถามว่าอาการยังไงที่แบบว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นโรคเหงือกจริงๆโรคของทันตกรรมเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2โรคหลักๆอะค่ะก็คือโรคฟันผุใช่ไหมคะกับโรคเหงือกถ้าอย่างโรคฟันผุเนี่ยก็อย่างเช่นกินน้ำแล้วเสียวหรือเคี้ยวแล้วปวดอย่างเงี้ยค่ะหรือโรคถ้าเป็นโรคเหงือกก็จะเป็นเหงือกอักเสบเวลาแปรงฟันแล้วมีเลือดออกหรือว่าฟันโยกอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วสำหรับบางคนที่กำลังให้เคมีบำบัดอยู่ล่ะคะอาจจะขูดหินปูนจะถอนฟันได้ไหม
1: ที่อาจจะต้องปรึกษาร่วมกันกับแพทย์เนี่ยมากกว่าค่ะว่าในระยะนั้นถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นให้คีโมนะคะ อาจจะมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำหน่อยนี่ต้องดูเป็นหัตถการแต่ละหัตถการแล้วว่าคนไข้เม็ดเลือดขาวต่ำเกินกว่าที่จะทำหัตถการในช่องปากได้หรือเปล่าอย่างนี้ค่ะงั้นคนไข้ในกลุ่มคนไข้ที่ให้พวกรังสีรักษาหรือว่าเคมีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะก็โดยปกติเนี่ยแพทย์จะส่งมาเคลียร์ช่องปากก่อนเหมือนกันอย่างเช่นฟันที่ต้องถอนก็ควรจะถอนหรือว่าขูดหินปูนก็ควรจะขูดหรือฟันที่ผุก็ควรจะอุดเหมือนควรจะต้องเคลียร์ก่อนส่วนใหญ่น้อยค่ะที่แบบว่ามาคีโมเสร็จปุ๊บแล้วจะมาขอทำการรักษาระหว่างนี้นี่ต้องถ้าเป็นกรณีนี้อาจจะต้องปรึกษากับแพทย์แล้วว่าคนไข้ภาวะแบบนี้สามารถทำฟันได้หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะนี้คุณผู้ฟังทางบ้านถามมาย้อนกลับมาที่แปรงสีฟันเนี่ยค่ะคือการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าถ้าเทียบกับแปรงธรรมดาเนี่ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากแตกต่างกันแค่ไหนคะ
1: จริงๆจากงานวิจัยนะคะบางคนก็บอกว่าสะอาดกว่าบางเปเปอร์บางงานวิจัยก็บอกว่าไม่ต่างกันจริงๆแล้วคิดว่าจริงๆแล้วไม่แปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนบางกลุ่มมากกว่านะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นคน

0: ใช้งานของกล้ามเนื้อมือเนี่ยปกติไม่ได้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาก่อนไม่ได้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเขาควบคุมมือได้ไม่ถนัดควบคุมแรงในการแปรงไม่ทันจริงแปรงสีฟันธรรมดาเนี่ยก็เพียงพอแล้วอะค่ะเนาะแต่ว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าอาจจะเสริมสร้างเหมือนความสนุกให้เด็กบางคนอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาจะขี้เกียจแปรงฟันนี้พอมันเป็นเหมือนคล้ายๆของเล่นหรือลูกเล่นใหม่ๆเขาก็จะชอบมากกว่าหรือว่าในผู้สูงอายุอะค่ะอย่างที่แจ้งว่าแบบกล้ามเนื้อมือเขาไม่ถนัดหรือว่าคนที่ผู้ป่วยสโตรกเนี้ยค่ะเขาเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเขาแปรงได้ไม่ดีก็อาจจะแนะนําเป็นกลุ่มแปรงสีฟันไฟฟ้ามากกว่าแต่ถ้าพูดโดยทั่วไปก็ใช้แปรงสีฟันธรรมดาก็เพียงพอแล้วเนี่ยค่ะอาจจะเน้นที่ว่าให้แปรงให้นานพออาจจะสัก2 ถึง 3 นาทีแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เนี่ยค่ะใช่เพราะว่าบางคนไม่ทราบเนาะอย่างยาสีฟันที่เราใช้มาเนี่ยว่าแบบมีฟลูออไรด์หรือเปล่าให้อาจจะเน้นเรื่องยาสีฟันมากกว่าไปโฟกัสว่าเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าหรือแปรงสีฟันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องของแปรงนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าปกติก็คือใช้แปรงธรรมดาเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะไม่ต้องถึงขั้นกับเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าแต่ถ้าเผื่อจะใช้ก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมคะ
0: อาจจะต้องควบคุมแรงเยอะแต่หมายถึงว่าอาจจะต้องไม่ต้องกดถ้าเราจะใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องกดออกแรงเยอะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะปล่อยให้การสั่นของแปรงสีฟันตามระบบของมันไปเพราะบางคนอาจจะติดนิสัยค่ะเหมือนแปรงสีฟันมันอาจจะต้องเหมือนขยับสั้นๆออกแรงกดนิดนึงนะคะแต่บางคนจะไปใช้กับแปรงสีฟันไฟฟ้าบางทีมันแรงอาจจะเยอะไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรเพราะงั้นคือพอเครื่องมือมันสั่นเงี้ยค่ะเราจะคุมเขาเรียกอะไรคุมแรงไม่ถูกค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันก็จะสั่นไปหมดอันนี้จะคุมแรงยากอาจจะต้องใช้ยากนิดนึงอาจจะต้องไม่กดเงี้ยค่ะงั้นส่วนตัวคุณหมอจะชอบเป็นแปรงสีฟันธรรมดามากกว่าแล้วก็ให้เน้นที่เป็นขนแปรงนุ่มอย่างเงี้ยค่ะบางรุ่นมันจะขนแปรงเนี่ยค่อนข้างแข็งอาจจะต้องดูตรงฉลากของแปรงสีฟันนิดนึงอะค่ะว่าเป็นขนแปรงนุ่มอย่างเงี้ยจะเหมาะมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องกดแรงมากเวลาแปรงอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆเดี๋ยวนี้ในสื่ออย่างเช่น YouTube หรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีคลิปสอนแปรงฟันเยอะอยู่นะคะอาจจะลองไปดูในนั้นได
1: ้
0: ใช่
1: บางคน
0: แปรงนานแปรงไม่ต้องแรงขยับสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะบางคนขยับพอขยับแรงๆมันเหมือนจะเป็นอัตโนมัติให้มือเราอะกดไปที่ฟันแรงเกินไปค่ะก็จะทำให้ฟันสึกไปได้เหมือนกัน
1: บางคนก็บอกว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยช่วยให้ฟันซี่สุดท้ายสะอาดกว่าจริงไหมคะ
0: ไม่จริงนะคะจริงๆถ้าอย่างซี่สุดท้ายเนี่ยใช้แปรงสีฟันธรรมดาก็ได้เหมือนกันก็อาจจะกดหัวแปรงลงนิดนึงให้เหมือนขนแปรงเนี่ยลงไปในด้านหลังของซี่สุดท้ายอย่างนี้มากกว่า
1: เข้าให้ถึงแล้วกันนะคะ
0: ใช่เข้าให้ถึงเน้นแปรงให้ถึงแปรงให้นานด้วยเขาเรียกแปรงให้ถึงแปรงให้นานแล้วก็ควบคุมแรงให้ดีแล้วก็เสริมไม้คัดฟันนิดนึงก็โอเคเลยดีเลยค่ะ
1: มาถึงอันนี้น่าจะน่าสนใจกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ในปัจจุบันนี้เราก็จะเจอแต่อาหารประเภทนี้นะคะรวมทั้งน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพฟันและเหงือกยังไงคะ
0: จริงๆอย่างฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็คือจริงๆก็ถ้าเราแปลงคำว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็คือเหมือนอาจจะเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าแบบอย่างเช่นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างเนี่ยพอมันย่อยเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยพอเจอแบคทีเรียในช่องปากใช่ไหมคะก็คือจะย่อยมาเหมือนเป็นกรดเนี่ยก็จะทำให้ฟันผุพูดง่ายๆประมาณนี้นะคะในถ้าเป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยก็นี่ส่วนตัวมอง

0: ามันก็เหมือนอาหารทั่วๆไปที่เราทานนะคะก็คือถ้าทานแล้วเนี่ยก็พยายามดื่มน้ำเปล่าตามอย่าให้มันมีพวกเศษอาหารค้างอยู่ในช่องปากหรือน้ำหวานก็ดีเงี้ยค่ะก็พยายามกินน้ำเปล่าตามทุกครั้งอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเรามีเวลาว่างหน่อยก็อาจจะแปรงฟันหลังจากที่ทานเสร็จก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: กับในยุคนี้เนี่ยค่ะคุณหมอมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น AI หรือว่าเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยตรวจสุขภาพช่องปากอันนี้มีไหมคะ
0: AI ช่วยตรวจสุขภาพช่องปากใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อาจจะยังมีแค่ในเป็นเหมือนงานวิจัยนี้มากกว่าแต่ว่าที่เอามาใช้ได้แบบได้ดีจริงๆเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะคะคุณรัชนีใช่อาจจะเป็นในแง่ของทันตแพทย์ใช้มากกว่า อย่างเช่นอาจจะช่วยวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องร่วมกับการตัดสินใจของทันตแพทย์อยู่แล้วจะอาจจะยังไม่ได้มี AI 100% ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่นี้ต้องรักษายังไงบางทีมันอาจจะยังต้องใช้สกิลของทันตแพทย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เอามาเป็นตัวเมนในการใช้รักษาหรือใช้วิเคราะห์อย่างนี้มากกว่าค่ะอาจจะทุ่นแรงเฉยๆแล้วเรามาสกีนอีกทีว่าถูกต้องไหมอย่างนี้มากกว่า
1: ค่ะก่อนที่จะจบการสนทนา อยากให้คุณหมอได้ฝากข้อคิดนะคะให้หลายๆคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากกับสุขภาพโดยรวมอะค่ะ
0: จริงๆต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะหมายถึงว่าอย่างผู้ปกครองเนี้ยอย่างเช่นฟันซิ่งแรกขึ้นก็ควรจะพาไปพบทันตแพทย์แล้วหรือว่าผู้ปกครองอาจจะต้องเน้นย้ำเรื่องการทำความสะอาดช่องปากให้สะอาดนะโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กๆที่มันเขาอาจจะยังดูแลฟันได้ไม่ดีผู้ปกครองอาจจะต้องแปรงฟันให้ใช้ไหมขัดฟันให้อะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะจริงสุขภาพช่องปากก็มันก็ส่งผลไปยังสุขภาพโดยรวมนะคะเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาหารอันนี้มันอาจจะแข็งไปหรือว่ามันอาจจะยังไงดีอ่ะอย่างเช่นอาหารแข็งๆเนี้ยส่วนใหญ่จะเจอบ่อยบางอย่างเนี่ยค่ะคนไข้ไม่รู้จริงว่าทานไม่ได้อย่างเช่นถั่วแอลมอนด์เนี่ยค่ะแข็งไปหรือบางคนชอบมีนิสัยแบบติดเคี้ยวน้ำแข็งอย่างเงี้ยค่ะฟันก็แตกได้เหมือนกัน ใช่คือนอกจากเรื่องว่าจะต้องแปรงฟันให้สะอาดพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อเหมือนตรวจสุขภาพช่องปากเนี่ยค่ะนี่อาหารที่เราทานอย่างเงี้ยอาหารแข็งๆไปเนี่ยก็ทำลายสุขภาพช่องปากเหมือนกันที่คนไข้หรือประชาชนอาจจะมองข้ามอย่างเงี้ยอาจจะเน้นย้ำพวกของแข็งๆเนี้ยค่ะไม่ควรทานนะคะแอลมอนด์หรือว่าผลไม้แข็งๆกายศาสตร์ถั่วตัดน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะทานฟันก็แตกเหมือนกัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ทันตแพทย์หญิงปาจารีเติมรุ่งเรืองเลิศฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยที่มาพูดคุยให้ความรู้นะคะในบ่ายวันนี้จริงๆอยากถามอะไรอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าเวลาหมดเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันอีกนะคะคุณหม
0: ออ๋อค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค
1: ่ะค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่ะเรื่องราวของสุขภาพช่องปากกับโรคเรื้อรังในยุคใหม่นะคะพวกเราก็ได้แนวทางวิธีการที่จะนำไปดูแลกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากซึ่งมันจะไปกระทบกับโรคเรื้อรังในยุคใหม่เดี๋ยวหลังฟังเพลงจบนะคะมีข่าวที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสนะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แห่งปีเลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะเป็นอะไรที่ไหน

ฟังงานของเดชานอนในเพลง Sea of Love กันกับ The Sandpipers นะคะ Beyond the Sea ไพเราะทั้งสองเพลงเลยแล้วก็เป็นสองเวอร์ชันที่ไม่ค่อยได้ฟังนะคะวันนี้รายการ Healthy Together นำมาเล่นให้ได้ฟังกันเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับกองทัพเรือค่ะแถลงข่าววันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะคะเปิดตัวการแสดงรส .112 The Musical ในชื่อตอนว่าปราการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำวันนี้แถลงข่าวกันที่ห้องปิยะนาวีสโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลองป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการก็มีนายสุนทรปานแสงทองนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยพลเรือตรีวรสภูมิพัฒน์ภากรผู้อำนวยการสำนักงานสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมกันแถลงถึงความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งการแสดงรส .112 The Musical ตอนประการแห่งศักดิ์สียุทธนาวีปากน้ำเป็นการนำเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์วิกฤตการรส .112 มาถ่ายทอดผ่านละครเพลงร่วมสมัยผสานดนตรีบทเพลงการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและการเสียสละของบรรพชนไทยตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะก็เป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็จึงได้จัดงานนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราอีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยงานก็จะมีในโอ้ยังมีความพิเศษพูดไปพูดมาคอแห้งยังมีความพิเศษของรส .112 The Musical อีกนะคะก็คือการนำประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดผ่านมิติของความรักความผูกพันหน้าที่และการเสียสละผสานกับดนตรีบทเพลงการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกวัยซึ่งก็นำแสดงโดยผู้แสดงมากฝีมือนะคะมากมายเลยเนี่ยดิฉันดูชื่อไปด้วยจะแสดงขึ้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จริงที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์รส .112 ที่จะช่วยเสริมบรรยากาศแล้วก็ความสมจริงให้กับการถ่ายทอดเรื่องราวที่จะทำให้ผู้ชมได้สัมผัสประวัติศาสตร์ในสถานที่ที่มีความหมายนะคะแล้วพร้อมตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์ที่
ควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่นอกจากการแสดงแล้วภายในงานก็ยังได้รวบรวมร้านค้าชุมชนนะคะของดีเมืองสมุทรปราการกว่า60ร้านค้าแล้วก็ยังจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมชิมช็อปสินค้าท้องถิ่นตลอดจนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยด้วยเหตุนี้แหละนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เลยอยากจะเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวได้ไปร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองปากน้ำผ่านการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลรส112 The Musical ตอนปราการแห่งศักดิ์ศรียุทธนาวีปากน้ำระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการก็จะเปิดให้เข้าไปชมได้ฟรีนะคะย้ำว่าฟรีตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาส่วนการแสดงก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีเข้าชมฟรีพร้อมร่วมสัมผัสเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชิมและช็อปของดีจากชุมชนท่ามกลางบรรยากาศของสถานที่สำคัญแห่งเมืองปากน้ำ

คงต้องลากันแล้วล่ะนะคะบ่ายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการสื่อสารกันในทุกช่องทางสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบวันแมปจัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
7: ่นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับประการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่
8: สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหราในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง เบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
9: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมภัสสรการรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอโนนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอโนนสะอาดอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตรอำเภอพรหมคีรีอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาเขตหนองแขมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหลังจากนั้นเวลา14

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะบ่าย 2:18 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าเราก็มีท็อปเซเลคชั่นภาคเช้าดีเจพี่เทวีแย้มสวนรู้สึกว่าช่วงชั่วโมงสุดท้ายของภาคเช้ามีดีเจพี่นุอานุสราจิตมิตรภาพด้วยมาแจมนะคะก็สนุกสนานกันไปส่วนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้ดีเจอึ๋งรับหน้าที่เพื่อนคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มโดยที่ชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงพิเศษสำหรับคนชอบเพลงโดยเฉพาะนะคะอีซี่ฮาวเพราะว่าฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์นะคะรับหน้าที่ดีเจค่ะสุขสันต์วันพุธวันนี้กลางสัปดาห์พุธที่23กันยายนเป็นยังไงบ้างคะฝนมาเร็วเลยวันนี้จริงๆก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแดดไม่มีเลยตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วก็ก่อนเที่ยงเล็กน้อยหลายที่อันนี้พูดถึงในกรุงเทพมหานครน่าจะได้รับฝนกันทั่วถึงมีไหมคะฝนตกไม่ทั่วฟ้าที่บ้านดีเจอึ๋งฝนมาก่อนเที่ยงภาวนาว่าให้หยุดไวๆกลัวน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวเอจะออกไปจัดรายการได้ยังไงก็วางแผนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ดีที่ว่าฝนที่มาค่อนข้างแรงนี่มาแค่40นาทีเท่านั้นแล้วก็หยุดไปแล้วก็พอฝนหยุดเนี่ยฟ้าหลังฝนอากาศดีขึ้นมาเลยสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใดก็มาถึงที่นี่ได้แบบสบายๆอากาศก็เย็นสบายแต่ว่าฝนจะมีอีกไหมในวันนี้ดูกันต่อไปน่าจะมีอีกแน่นอนดูที่ฟ้าบนฟ้านี้เมฆยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนึกถึง2เพลงฝนวันนี้ Bay City Rollers Another Rainy Day in Bangkok City และ Modern Romance Walking in the Rain เพลงที่คนไทยชอบนะคะแต่คนไทยน่าจะไม่ชอบเดินในสายฝน จะชอบแค่เพลงนี้จริงๆ Walking in the Rain Modern Romance นะคะเริ่มต้นรายการกันแล้วก็พอวันนี้ฝนมาแต่เช้านึกถึงเพลงฝนเพลงหนึ่งซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักนะคะแต่ช่วงที่เขาออกมาเพลงนี้ปี1972ค่อนข้างดังเลยทีเดียวทั้งในป๊อปชาร์ตและ R&B ชาร์ตของอเมริกาเพลงจากวงที่ชื่อ Love Unlimited ซึ่งวงนี้คนที่อยู่เบื้องหลังวงนี้เป็นทริโอนักร้องผู้หญิง3คนคนที่อยู่เบื้องหลังวงนี้นะคะเอ่ยชื่อนี่ร้องอ๋อเลยแบร์รี่ไวท์นะคะแบร์รี่ไวท์สร้างสรรค์วง Love Unlimited ผู้หญิง3คนขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยโกลดีนเจมส์ลินดาเจมส์นะคะแล้วก็ไดแอนเทเลอร์โกลดีนกับลินดาเป็นพี่น้องกันแล้วก็โกลดีนเนี่ยเป็นตอนนั้นเป็นแฟนของแบร์รี่ไวท์นะคะแล้วทั้งคู่แต่งงานกันหลังจากเพลงนี้ออกมาอีก2ปีให้หลังปี1974และเพลงนี้ Barry White Featuring เป็นเสียงของเขาซึ่งเขาสร้างเพลงนี้เป็นเหมือนบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคู่รัก2คนแล้วมีฉากหลังเป็นเสียงสายฝนที่เราจะได้ยินในเพลงชัดเจนเลยนะคะเพลงนี้ขึ้นไปถึงป๊อปชาร์ตอันดับ14เลยในอเมริกาแล้วก็สร้างชื่อเสียงและสร้างเงินมากเลยให้ตัวแบร์รี่ไวท์เพราะว่าขายได้มากกว่า1ล้านคอปี้เลยทีเดียวในช่วงปี1972ซึ่งถือว่ามากเลยนะคะวันนี้เราจะมาฟังกันเพลงที่ชื่อ Walking in the Rain with the One I Love จากวง Love Unlimited Featuring เสียงแบร์รี่ไวท์ค่ะ
1: Sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

อิเลียดเจมส์เรย์ I think they call this love ก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามมานะคะมีให้ฟังเวอร์ชันที่นิวซิดาก้าร้องกับลูลูอยู่บ้างช่วงหลังนี่วันนี้กลับไปฟังออริจินัลเวอร์ชันของ Laughter in the Rain Leo Sayer มากับ Raining in my heart และ Love Unlimited นะคะฟีเจอริ่งเสียงทุ้มๆแบบบาริโทนของ Barry Whiteในเพลง Walking in the Rain with the One I Love เพลงที่มีเสียงฝนเป็นแบ็คกราวด์ชัดเจนแล้วก็ตัวเพลงนี่โดยรวมเซ็กซี่มากๆนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ดังมากพอสมควรในช่วงต้นๆยุค 70s วันนี้เลือกมาฝากกันด้วยค่ะและวันนี้ไม่พูดถึงนี่ไม่ได้เลยนะหลายท่านตื่นแต่เช้าเลยมาเชียร์น้องเนเน่รอยัลนะคะหรือน้องแพรวรัตติการอําลอยเยาวชนไทยคนเก่งวัยแค่16ปีจากจังหวัดภูเก็ตเช้านี้น้องขึ้นแสดงในรอบชิงชนะเลิศนะคะไฟแนลของรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะเป็นซีซั่น2026โอ้โหได้ดูกันแล้วใช่ไหมคะน้องเนเน่แต่งตัวก็สวยนะคะเท่มากระเบิดพลังล็อกในตัวน้องในเพลงที่ตัวเพลงเนี่ยอายุมากกว่าตัวน้องเพราะว่าเพลงนี้ของ The White Stripes เนี่ยนะคะเพลง Seven Nation Army ของวงนี้ปี2003นะคะ23ปีนะคะอายุเพลงอายุน้อง16ปีแต่อายุของเพลงกับอายุของคนร้องคนเล่นเพลงนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยน้องเนเน่ก็เต็มที่นะคะสุดยอดจริงๆแล้วก็แต่ว่าชิงวันนี้นะคะรู้ผลยังไม่ใช่วันนี้เขาจะเปิดให้คนอเมริกันโหวตกันก่อนเลยทั้งวันวันนี้แหละแล้วเราจะรู้ผลกันเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ20พรุ่งนี้ก็24กันยายนช่วงสัก8นาฬิกานะคะแล้วก็รอบชิงนี่มีคนอื่นมาชิงด้วยทั้งหมดก็9รายบวกน้องเนเน่ก็10รายด้วยกันแล้วก็คือคะแนนนี่ไม่ได้มาจากกรรมการซึ่งกรรมการช่วงเช้าก็มีเมลบีโซเฟียเวอร์การ่าและฮาวิแมนเดลคำที่เมลบีบอกว่าโอ้โหสุดยอดการแสดงพอดูเสร็จใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเนี่ยน้องเนเน่ต้องได้เป็นแบบชนะเลิศแน่นอนถ้าไม่ชนะเมลบีจะขายบ้านใหม่ของไม่ใช่ของตัวเองขายบ้านใหม่ของฮาวิแมนเดลอันนี้ตลกมากนะคะฮาวิฟังอยู่คงสะดุ้งโยงสรุปว่าพรุ่งนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน8นาฬิกาตามเวลาของไทยนะคะเขาก็ตัดสินผู้ชนะเลิศจากคะแนนโหวตของผู้ชมในสหรัฐอเมริกาพรุ่งนี้เราก็ตื่นมานะคะมาดูซิมาเชียร์น้องเนเน่ให้ได้ชนะเลิศนะคะคิดว่าชนะเลิศแน่นอนอันนี้ดีเจอึ่งรับประกันเลยถ้าไม่ชนะเลิศก็ขายบ้านใครดียังไม่รู้เลยสรุปว่าทุกท่านส่งใจเชียร์น้องกันอยู่แล้วนะคะฟัง Culture Club The War Song ค่ะ

บ่าย 2:47 นาทีคึกคักกันขึ้นมาไม่คึกคักเล็กน้อยคึกคักค่อนข้างเยอะดอนน่าซัมเมอร์นะคะเพลงจากช่วงปลายยุค 80s ของเธอซึ่งเพลงนั้นโปรดิวซ์โดยไมค์สต็อกแมทเอทคินและพีทวอเตอร์แมนจาก PWL Studio ซึ่งสร้างสรรค์เพลงเต้นรำดังๆจากอังกฤษมากมายทั้งเพลงของ Rick Astley, Jason Donovan, Kylie Minogue นะคะชุดแรกๆก็ล้วนแล้วแต่ produce โดย producer 3คนนั้น3ทหารเสือจาก PWL Studio เมื่อสักครู่นี้ This Time I Know It's For Real จาก Donna Summer ค่ะ

คุณพิญโยรุ่งสมัยฝากข่าวมาขอเชิญชมรับชมรายการถนนดนตรีไลฟ์ออนทีวีนะคะซึ่งวันเสาร์ที่28กันยายนและวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้จะออกอากาศถนนดนตรีไลฟ์จุดพัก78ปีหงาคารวานจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายนะคะออกอากาศในวันเสาร์ที่26กันยายนแล้วก็วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทาง NBT2HD นะคะรับชมกันได้ถนนดนตรีไลฟ์ออนทีวีค่ะ

บ่าย 2:53 นาทีเพลงนี้คงทำให้หลายท่านที่ทำงานอยู่ช่วงบ่ายๆนี่อาจจะมีง่วงหายง่วงกันด้วยนะคะหายง่วงกันได้เลย Never Gonna Give You Up เป็นแบบเค้กมิกซ์นะคะ Rick Astley และ Kylie Minogue เพลงนี้ DJ อึ๋งชอบเพลงนี้มากเลย Never Too Late Kylie Minogue ค่ะ

Never Too Late Kylie Minogue ค่ะและจะทิ้งท้ายกันด้วยฝั่งอเมริกาเดี๋ยวจะแม้มีแต่อังกฤษนะคะ3เพลงรวดแถมมาจากสตูดิโอเดียวกันซะด้วยเพลงก็เลยฟังดูคล้ายกันแต่ก็มีเสน่ห์ของตัวเองในแต่ละเพลงนะคะทิ้งท้ายกันด้วย Rock With You Michael Jackson เดี๋ยวฟังข่าวสักครู่ DJ อึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
5: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ105หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
6: นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่ม มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอพระยืนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอลมศักดิ์อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมขออภัยค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอทุ่งสงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
10: Metro Lifestyle. Metro

0: คนเมืองเพื่อคนเมืองGood Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569นะครับวันนี้เมื่อกี้ถ้าฟังจากพยากรณ์อากาศนะครับก็หลายพื้นที่ในประเทศไทยก็จะมีฝนนะครับฝนมากก็บอกพรุ่งนี้จะมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็หลายคนก็เลยถามว่าอ้าวเฮ้ยตกลงมันจะเป็นเอลนีโญมั้ยเนี่ยเดี๋ยวสิครับคุณใจเย็นๆฝนมันก็ต้องมีวันหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวพอมันหมดแล้วคราวนี้มันจะมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยก็ผมเห็นบางคนเค้าก็จะเขียนกันใน Facebook ในอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะผมว่าไม่เห็นจะจริงเลยเนี่ยเธอบอกว่าจะเป็นเอลนีโญไงผมบอกเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเธอคือทุกวันเนี่ยเวลาฝนมันตกมาน้ําเต็มไปหมดเนี่ยนะเธอมีปัญญาเก็บน้ํามั้ยนะฮะเธอมีปัญญาเก็บน้ํามั้ยกรุงเทพมีปัญญาเก็บน้ำเห็นก็ท่วมแล้วก็ปล่อยทิ้งไปหมดน้ำที่มันมีเนี่ยถ้าคุณเก็บไว้ได้เนี่ยต่อให้มันเกิดเอลนีโญมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวใช่ไหมแต่ในกรุงเทพคุณจะเก็บน้ำที่ไหนครับน้ำท่วมปากคุณนะครับต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็เท่าที่ผมไล่ดูก็ในบางพื้นที่ที่มีเรียกว่าแหล่งเก็บน้ำนะอ่างเก็บน้ำของเดิมนะครับหรือเขื่อนอะไรก็เห็นมีปริมาณน้ำฝนลงไปบ้างแต่บางพื้นที่ก็ยังเท่าที่เห็นบางพื้นที่ก็ยังบอกยังแห้งแล้งอยู่นะครับก็เนื่องจากว่าอย่างที่บอกอ่ะมันอย่างที่บอกเวลาฝนมันตกเนี่ยมันไม่ได้ตกแบบปูเขาเรียกว่าปูพรมทั้งประเทศนะฮะมันบางแห่งก็มีฝนบางแห่งก็ไม่มีฝนนะฮะคืออ่ะทีนี้ผมไปดูเนี่ยน้ำในเขื่อนรายงานสภาพน้ำเขื่อนต่างๆวันที่9กันยายนวันนี้ก็นานเชียวมีใหม่กว่านี้มาแป๊บนึงนะอันนี้ดีกว่ารู้สึกอันนี้จะดูทันสมัยขึ้นมาหน่อย22กันยาสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำนี่ของแค่กฟผ.นะฮะกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับตัวเลขยิบไปนะครับก็จะมีอย่างภาคเหนือจะมีเขื่อนภูมิพลท่านทวนเขื่อนภูมิพลเขื่อนแม่ปิงตอนล่างเขื่อนสิริกิติ์นะครับอันนี้เขาบอกระดับเก็บกักน้ำเมื่อวันที่22กันยาคือเมื่อวานนี้นะครับผมเอาตัวเลขให้คุณเห็นนะครับเป็นลูกบาศก์นะเป็นล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเป็นล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ที่เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะฮะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าคุณฟังล้านลูกบาศก์เมตรบางทีคุณจะเวียนหัวตกลงมันยังไงเยอะขนาดไหนเอาเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีน้ำอยู่ 61.8 นะฮะ 61.8 นี่ยังไม่ถึง70นะยังไม่ถึงนะมันไม่เยอะนะคุณนะยังไม่เยอะนะเกินครึ่งมาแค่ประมาณ 11% เองนะครับเขื่อนแม่ปิงตอนล่างเนี่ย87.6 นะฮะอันนี้ก็เยอะขึ้นมาพอประมาณเป็นเขื่อนแม่ปิงตอนล่างเขื่อนสิริกิติ์ 79.3 อันนี้ก็โอเคถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะเกือบ80ละนะแต่เขื่อนภูมิพลเนี่ยซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่มากเนี่ยมีอยู่แค่ 61.8 นะครับไม่เยอะนะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาว่าอะไรยังไงน้ำใช้ได้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเลขเท่านี้มันเยอะมากนะฮะคือคำว่าตัวเลขเยอะมากคือถ้าผมบอกตัวเลขเยอะๆนะคุณไม่ได้เห็นตัวเลขด้วยตัวเองแค่ฟังเนี่ยมันก็จะมึนหัวมากเลยนะครับผมเขาก็เลยบอกว่าน้ำใช้งานได้ในปีนี้เทียบกับปีก่อนขอโทษน้ำในปีนี้น้อยกว่าน้ำปีที่แล้วนะเพราะมันยังติดลบอยู่อย่างเงี้ยอย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยน้ำใช้ได้ในปีนี้เทียบกับปีก่อนเนี่ยยังน้อยกว่าปีที่แล้ว 34% นะน้อยกว่า 34% นะครับส่วนเขื่อนแม่ปิงนะฮะเขื่อนแม่ปิงก็น้อยกว่าปีที่แล้ว 11.13% เขื่อนสิริกิติ์น้อยกว่าปีที่แล้ว 15.53% ใช่ไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับผมอันนี้เขาจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าปริมาณน้ำระบายออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเลขมากมายนะครับมันพอบอกไปคุณก็จะมึนหัวเปล่าๆนะครับนะที่มาดูภาคตะวันตกนะครับภาคตะวันตกก็จะมีเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนท่าทุ่งนาเขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับอันนี้เขื่อนใหญ่ๆนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ย 87.9

0: เจ้าเป็นปี88นะครับเขื่อนท่าทุ่งนา 84% เขื่อนวชิรลงกรณ์ 89.8 และ 90% น้ำภาคตะวันตกนี่ถือว่าเยอะเยอะใช้ได้นะครับปริมาณน้ำเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถือว่าปีนี้น้ำมีมากกว่าปีที่แล้วนะครับพอมาดูภาคอีสานนะครับอย่างเช่นเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนสิรินธรเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนน้ำพุงเขื่อนห้วยกลุ่มนะครับเอาง่ายๆคือเปอร์เซ็นต์นะครับเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยมีอยู่แค่ 44% ครับไม่ถึงครึ่งนะเขื่อนสิรินธรเนี่ยเยอะขึ้นมาหน่อย89เกือบ90นะครับเขื่อนจุฬาภรเนี่ยมีอยู่ 56% นะแค่ครึ่งเกินมานิดเดียวนะฮะเขื่อนห้วยกลุ่มนะครับมีอยู่ 97% เขื่อนน้ำพุง 49% นี่ก็ไม่ถึงครึ่งนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นเขื่อนภาคอีสานเนี่ยที่ดูมีน้ำเยอะๆหน่อยเนี่ยก็คือเขื่อนสิรินธรนะครับกับเขื่อนห้วยกลุ่มนะครับที่เหลือเนี่ยน้ำน้อยหมดนะฮะน้ำน้อยเลยนะฮะแล้วก็เมื่อเทียบน้ำปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ย 61% นะครับเขื่อนจุฬาภรณ์น้อยกว่าปีที่แล้ว 40% เขื่อนน้ำพุงน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 24% นะครับถ้าจะเป็นเขื่อนสิรินธรเนี่ยโอเคปริมาณมากกว่าปีที่แล้วนี่นะครับผมมากกว่าปีที่แล้วนะทีนี้มาดูภาคใต้ก็จะมีเขื่อนราชประภาแล้วก็เขื่อนบางลางนะครับเขื่อนราชประภาเนี่ยมีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แป๊บนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ใช้งานได้ด้วยนะครับคือ 64% ผมเลือกตัวกลมๆเหมือนกันนะฮะ 64% ก็ถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมีมากกว่านี้นะปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยยังน้อยกว่ากัน 7% นะครับเขื่อนบางลางนะฮะมีน้ำอยู่ขอโทษนะครับกระจึง 41.14 ไม่ถึงครึ่งนะฮะแต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าก็มีมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับทีนี้เมื่อทั้งประเทศนะฮะทั้งประเทศเนี่ยรวมทุกแห่งแล้วเนี่ยเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยยังมีน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 8%นะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนมันตกมาเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะนะบางคนบอกว่าฉันก็ไม่รู้จะเก็บน้ำที่ไหนนะบ้านฉันก็เป็นเรียกอะไรเป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์ก็มันมีที่จะเก็บน้ำอะไรประมาณเนี้ยก็อันนั้นก็เข้าใจนะต่อให้คุณมีบ้านมีพื้นที่เนี่ยคุณก็คงทำเป็นแค่บ่อเก็บน้ำนะครับบ่อน้ำนะครับแต่มันก็มากกว่านั้นไม่ได้หรอกแต่ว่าน้ำที่มันเหลือเนี่ยก็ต้องถามว่ากทม.มีปัญญาเก็บไว้ไหมฝนตกโครมโครมโครมโครมเนี่ยนะปล่อยลงทะเลหมดก็สวัสดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาตื่นเต้นว่าเฮ้ยจะมาเอลนินโญอะไรอ่ะฝนมันตกทุกวันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ก็คุณจะได้รู้ไว้นะครับมันเขาก็เตือนไว้แหละนะแล้วผมว่าตอนนี้ฝนมันตกหลายวันต่อเนื่องกันคุณก็รู้สึกแบบโอ้ยน้ำเยอะใช่ไหมก่อนหน้านี้มันไม่ตกร้อนแหลกรานไหมล่ะคุณนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณก็คงทราบแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus นะครับก็จะต่อไปอีก2เดือนแต่ว่าไม่ได้เดือนละพันนะได้เดือนละ500นะก็แล้วแต่นะครับก็มีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปนะนะก็แต่อย่างที่ผมบอกนะครับเงินทั้งหมดที่คุณได้มาเนี่ยไม่ใช่เงินรัฐบาลนะครับเงินกู้เพราะฉะนั้นคุณได้คุณก็ต้องมาชดใช้หนี้นะแต่ถามว่าถ้าไม่มีเงินตรงนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมมันก็มองแล้วแต่มุมมองนะครับบางคนก็บอกว่ามีก็ดีกว่าไม่มีบางคนก็บอกว่าเอามาใช้แล้วนี่ในอนาคตทำยังไงเอาบางทีบางคนก็มองแค่คือมองแค่หัวแม่ตีนตัวเองนะมองไกลกว่านั้นไม่ได้แต่บางคนบอกว่าก็ไม่ต้องไปมองไกลเพราะปัจจุบันจะตายอยู่แล้ว ก็แล้วแต่อะบอกบางทีต้องแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะคุณจะเลือกอนาคตที่สดใสหรือว่าปัจจุบันมีกินพรุ่งนี้ไม่มีกินเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าต้องการตำข้าวสารกรอกหม้อก็ว่ากันไปนะครับผมเอาเรื่องนี้ละกันเรื่องนี้เก๋กว่าทำให้คนไทยยิ้มได้นะฮะก็รู้สึกตอนนี้วอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้เหรียญทองแดงใช่ไหมอย่างน้อยๆก็โอเคนะแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้รางวัลฮะหลังๆก็ได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกีฬาจากผู้หญิงเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเรื่อง บรรทัดทอนครับอีกเรื่องนึงก็รู้สึกทำให้คนหลายคน ก็ดูแฮปปี้นะฮะเนเน่รอยัลนะฮะเนเน่รอยัลก็เข้ารอบชิงอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นะ2026เขาใช้เพลงที่ประกวด Seven Nation Army นะ Seven Nations Army นะครับก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้มันยังเอามาเปิดไม่ได้เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์อะไรกันอยู่นะครับแต่ว่าใครที่ดูในคลิปในอะไรเนี่ยก็คงเห็นแล้วล่ะนะครับผมเนเน่รอยัลนะครับก็เลยกลายเป็นลูกสาวแห่งชาติของคนไทยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากสร้างชื่อเสียงในการเข้าประกวดอเมริกันนะครับอเมริกันสก็อตทาเลนต์นะครับซีซั่นที่21นะครับโดยเลือกเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes นะครับตอนนี้เขาแต่งชุดสีแดงเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะมันลองดูแล้วกันนะครับลองเปิดคุณฟังแป๊บนึงนะครับลองดูนะฮะ
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทย
0: อุ้ยเห็นไหมพอจะเปิดขึ้นมาอินนี่แบบโฆษณามาทันทีเลยนะเก่งมากเลยนะครับไม่เป็นไรผัดไทยยี่ห้ออะไรก็ช่างมันทิ้งไปก่อนแล้วกันไม่เปิดไม่ได้เพราะว่ามันมีโฆษณาอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าผลจะออกมาวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะตอนนี้เขากำลังโหวตกันอยู่นะคุณสามารถจะเข้าไปโหวตได้นะครับผมโฆษณาอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าผลจะออกมาวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะตอนนี้เขากำลังโหวตกันอยู่นะคุณสามารถจะเข้าไปโหวตได้นะครับผมลาบีนะฮะเมลบีซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาโซพราวเขาภูมิใจมากนะครับที่เขาเป็นคนกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์นะครับโกลเด้นบัซเซอร์ให้กับเนเน่เมื่อกี่เดือนมาแล้วประมาณสัก2เดือนเกือบ2เดือนนะครับเดือนกว่าๆนะฮะในการโชว์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การนำเสนอที่มีความลึกลับแต่ว่าเนเน่เนี่ยมาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกคือจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยโอ้โหนี่แบบขอโทษนะได้รับการโฆษณาอย่างดีเลยนะฮะอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินนายกรัฐมนตรีไม่ต้องวิ่งโล่ไปโล่มาเสียเงินผ่านเงินนะฮะอันนี้หมายถึงนายกรัฐมนตรีที่ชอบวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ผ่านเงินนะครับคือเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฮะเมลบีพูดแล้วคนที่ดูอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยก็มีกี่ล้านคนนี่ผมไม่แน่ใจแต่ต้องบอกว่าหลายสิบล้านคนนะครับผมเขาก็บอกว่าเนเน่เนี่ยนำเสนอในการโชว์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนำเสนอที่มันพิเศษลึกลับคำว่าลึกลับนี่หมายถึงว่ามันมีการชวนให้ติดตามนะครับแต่ว่าเนเน่ยังมาสถานมาจาก the best place of the world นะฮะมาจากสถานที่ที่โอ้ดีที่สุดของโลกคือจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยโชว์ของเนเน่เนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ที่สำคัญคือเนเน่อายุแค่16ปีเองนะครับเพราะงั้นคือยังเป็นทีนเอจนะครับยังเป็นสาวน้อยทีนเอจแล้วก็เมลบีนะฮะเมลบีนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นแม่ยกมากเลยนะบอกว่าถ้าคุณชนะการแข่งขันครั้งนะครับถ้าเน่ชนะการแข่งขันเนี่ยฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวี่โฮวี่ก็คือหมายเป็นกรรมการอยู่ในนั้นนะครับผมก็เป็นการแบบคุยเล่นกันนะครับก็คือเหมือนกับเมลบีเนี่ยก็ต้องบอกเชียร์เน่มากเลยนะครับส่วนโซเฟียนะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นกรรมการอีกคนนะก็บอกว่าเหตุผลที่โลกคลั่งไคล้เนเน่ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้เนเน่เนี่ยเป็นคนเดียวที่พิเศษมากไม่มีใครเหมือนนะครับเขาบอกว่าคุณมี unique นะคือเหมือนแบบมีเอกลักษณ์มากเลยนะครับเราได้ดูการแสดงของคุณกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามเนี่ยก็รู้สึกว่ามันดีมากนะฮะดูแล้วมันแบบอยากดูอีกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่า thank you for joy the AGT นะ American Got Talent นะขอบคุณที่มาโชว์ความสามารถที่ American Got Talent นะครับโอ้ต้องบอกทุกคนก็เชียร์เน่ๆกันหมดเลยนะฮะฮอวี่ก็เชียร์เน่ๆบอกว่าเน่ๆเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่สร้างให้เกิดไวรัลนะครับในโลกในช่วงนี้เลยนะครับ

เขาก็โฮวี่เนี่ยเขาไปยืนเชียร์อยู่ข้างๆพ่อแม่ของเนเน่แล้วก็บอกว่าเนเน่ you are deserve to got the first prize เนี่ยเป็น the winner อะไรประมาณนี้นะครับผมอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ชวนกันบอกว่าช่วยกันโหวตให้เนเน่หน่อยนะครับผมมันอื่นก็จะเป็นรายละเอียดแล้วไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเขาบอกว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยรายการอเมริกันก็ชาเลนจ์ก็ประกาศว่าจะมีวง Linkin Park นะซึ่งเป็นนักเป็นวงดนตรีเพลง Heavy นะครับมีเพลงดังๆอย่างเช่น One Step Closer In The End หรือ Number นะฮะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเนเน่ก็รีบแชร์ในโพสต์ทันทีว่าอยากร่วมแจมกับวงร็อกระดับตำนานนี้อย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคุณดูคลิปที่มันจะออกมาจะมีรับรองมีอีกหลายร็อกระดับตำนานนี้อย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคุณดูคลิปที่มันจะออกมาจะมีรับรองมีอีกหลายเพลงนะเท่านั้นเองโอเคจริงๆอยากจะเปิดเพลงของเน่ๆให้คุณฟังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีโฆษณาข้อเสนออะไรประมาณนี้นะครับมันก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองพยายามนะครับHTT American Got Talentเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันพวกนี้มันก็จะดักเอาโฆษณามาดักไว้เต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนะครับถ้าได้ก็ได้แต่นี่มันตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะครับผมลองดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เปิดมาจากคลิปนะครับผมลองดูนะฮะแป๊บนะครับ

โอเคครับสุดยอดครับอันนี้คือรอบไฟแนลนะครับเน่สวมข้างในเป็นกางเกงแล้วก็เป็นกระโปรงเห็นเขาบอกเป็นผ้าไหมสีแดงนะเป็นสีแดงอ่ะแต่ว่าผมก็รู้ผ้าไหมว่าถ้าอ่านจากข่าวเนี่ยนะครับในรายละเอียดบอกว่าเป็นผ้าไหมสีแดงผมยาวสรวยใช่นะฮะแล้วก็คนที่ไม่ชอบเพลงสไตล์เฮฟวี่ก็จะบอกโอ้ยเสียงดังอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ได้เขาเรียกอะไรได้คะแนนนิยมนะฮะได้เสียงกรี๊ดจากผู้ชมอย่างล้นหลามครับข้างนะครับผมก็ต้องบอกประเทศไทยนี่มีผู้หญิงเป็นเก่งบีนี่เยอะเลยนะเนเน่ก็เป็นรายล่าสุดใช่ไหมจริงๆแล้วก็มีนักกีฬากอล์ฟที่เป็นผู้หญิงมีลิซ่าอันนั้นก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยอะไรประมาณนี้นะครับมากมายนะครับผมก็เอานะดีดูแล้วแฮปปี้ฟังอีกไหมดูลองดูนะจะยอมให้ผมเปิดมาแป๊บนึงนะครับโอเคอันนี้หลังการแสดง

0: ก็ต้องบอกว่าสวยชะนะครับสวยเลยล่ะโอเคอ๋อกางเกงข้างในเนี่ยนะครับเป็นกางเกงสีดํานะครับเป็นเหมือนกางเกงหนังเลยอ่ะนะครับสีดําแล้วก็นุ่งชุดยาวอ่ะนะฮะชุดยาวแขนกุดใช่ไหมแขนเขาเรียกไม่มีแขนนะคือแขนกุดใช่ไหมเป็น sleeveless นะครับแล้วก็เป็นดูท่าทางเป็นผ้าไหมอ่ะยาวแล้วก็เหมือนกับผ่าตั้งแต่บริเวณโคนขาลงมาเลยนะฮะแต่เป็นสวยอ่ะนะฮะสวยเลยนะฮะสีแดงเพลิงแล้วก็ผมยาวเนเน่เป็นคนผมสวยนะครับโทษนะแป๊บนึงนะครับก็ต้องดูแล้วก็จะได้เห็นว่าได้รับการชื่นชมมีกรรมการมีผู้ที่อยู่ในรายการนะครับก็กีบฮักก็ให้การสวมกอดนะครับผู้คนโบกไม้โบกมือให้นะครับโอเคเลยนะต้องบอกว่าสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ16มีความมั่นใจขนาดนี้ก็สุดยอดนะฮะสุดยอดซูเปอร์สตาร์นะครับผมให้กำลังใจแล้วกันนะครับผมอุ้ยดูแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับอ๋อแล้วก็ที่สำคัญคือเขายกมือไหว้เดี๋ยวแมวแต่คุณก็ไม่ได้เห็นภาพผมให้ดูนี่อีกทีนะฮะเขาก็ยกมือไหว้ You're on your feet, man. Mary, this is the first timeSeen and heard you, and I am a fan. That was out of this world. You should be so proud. That was insane. You should be so Mel proud. Mel B.
1: Well, I'm glad that I pressed my golden buzzer.
2: Yeah.
1: Because not only do you have such mysterious, mystical stage presence. You're from the best place in the world, Phuket, Thailand. I love to go there. And what you're bringing to this competition is so unique, and you're only 16 years old. If you don't win this, I am gonna sell Howie's new house.
3: Crazy because there is nothing like you right now. You're unique, and the rock world is already like they can't get enough of you. We can't get enough of you. Good job. Thank you for coming on AGT. Thank you. What a treat.
2: The biggest, most talented, most viral talent to be on that stage. I was standing with your father. This is unbelievable. You should win. Give her the million, America.
4: Nay, at 7 years old, you picked up that guitar and you decided you were going to be a rock star. Does it feel like your dream is coming?

0: True.
1: Yeah, absolutely. My dreams come true because I was like so little young when I touched a guitar, and also I was thinking my mind was like, I really want to become a rock star. And also, I'm glad that I'm be in AGT in the final rounds, and my dreams come true. So please vote me, guys, for rock star.
0: Good luck tonight, Nene. Listen, who wins is all down to how you vote. Your votes will change one act's life, so get busy. After the break, Superdog, Heat, Phoenix, and Echo.
2: ก็จะเห็นถ้าคุณดูนะฮะเนเน่ก็ยกมือไหว้หลายครั้งเลยนะฮะแล้วก็คือไม่ได้แสดงแบบโอเวอร์นะฮะแล้วก็เวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้แอคอาร์ตอะไรมากมายนะครับก็พูดแบบธรรมดานะครับแล้วก็สายสะพายกีตาร์เนี่ยเขียนว่าไทยแลนด์นะครับผมน่ารักนะฮะคือต้องบอกว่าเรามีคนบอกเฮ้ยเน่เรียนต่างประเทศเหรอพูดภาษาอังกฤษดีนะฮะโอ้เขาก็เรียนเมืองไทยนี่แหละครับผมนะครับผมจำไม่ได้เน่เรียนโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนชาติซึ่งอยู่ในภูเก็ตนะครับแต่นะแป๊บนึงนะฮะขอคนนิดนึงเคยอ่านแล้วจำไม่ได้เท่านึงคือจำไม่ได้ว่าเรียนโรงเรียนอะไรแต่รู้ว่าเรียนในประเทศไทยนี่แหละไม่ได้ไปไหนแล้วครับผมเรียนที่ไหนโอเครู้ว่าเรียนในภูเก็ตแต่จำโรงเรียนไม่ได้นะครับอะไรเข้าตาผมไม่รู้เนเน่อ๋อเรียนโรงเรียนนี้ฮะเนเน่ชื่อจริงชื่อรัติการเนี่ยนะครับเรียนอยู่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาตินะครับขจรเกียรติ International School KIS นะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หรือม5หรือเกรด11นะครับผมนี่แหละนะครับนะพ่อแม่เป็นคนไทยหมดเลยนะไม่ได้ลูกครึ่งนะครับผมอะไรดีนะครับเอาเท่านี้แล้วกันผมก็จำได้เท่านี้แหละนะครับอ๋อโอเคโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติเนี่ยนะฮะที่เนเน่เรียนอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็เห็นความสามารถนะเขาก็เลยให้ทุนเนเน่ได้เข้าเรียนฟรีนะฮะด้วยโควต้าด้านดนตรีนะครับผมแล้วก็ล่าสุดโรงเรียนชื่อขจรเกียรติอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งภูเก็ตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสนับสนุนด้านการศึกษาให้เรียนไปจนจบการศึกษาขั้นสูงสุดที่เนเน่จะมีความสามารถนะครับผมโรงเรียนนี้เป็นคนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของคนไทยนะอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมอันนี้ก็มีเขียนบอกว่าอะไรนะสมัยก่อนก็สอนหลักสูตรภาษาไทยนี่แหละนะฮะแล้วก็ตอนหลังๆก็ขยายมาเป็นหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโรงเรียนก็เป็นของคนภูเก็ตนะไม่ใช่คนต่างชาตินะครับสมัยก่อนแรกๆเลยแต่ผมก็ไม่รู้กี่ปีมานะตอนแรกอยู่แถวๆตลาดฉำฉาอาคารเป็นอาคารไม้2ชั้นนะครับเขาบอกเมื่อหลาย10ปีก่อนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับผมอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ยินดีกับเนเน่นะครับยินดีกับคนไทยนะฮะซึ่งคนไทยก็จะมีคนมีความสามารถกับคนที่ทำลายชาติก็จะมีควบคู่กันไปเนี่ยนะครับผมก็ให้กำลังใจเนเน่นะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กไทยหลายคนก็อาจจะมองเนเน่เป็นโรลโมเดลนะครับเป็นต้นแบบอยู่นะครับผมคือต้องบอกว่าน้องเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็ accent นะครับก็เป็นพูดง่ายๆคือเป็นอเมริกัน accent นะครับก็จะบอกไงดีอ่ะก็ไม่ได้อย่างที่บอกถ้าดูเมืองไทยนะฮะแล้วก็อะไรดีอ่ะมันอยู่ที่ฝึกผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะมันอยู่ที่ฝึกถ้าคุณaccent ออกมาดีนะครับมันก็อย่างที่บอกนะมันก็อยู่ที่ฝึกผมใช้คำนี้แล้วกันนะอยู่ที่ฝึกบางคนไปเรียนเมืองนอกกลับมาผมเห็นพูด

รื่องเลยนะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าไปเรียนอะไรเรียนที่ไหนแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ accent เขาใช้ได้เลยนะโอเคก็แสดงความยินดีเท่านี้แล้วกันนะครับฟังเพลงอื่นกันนะครับเมื่อกี้เราฟังเพลง heavy heavy เราโอ้ผมก็ไม่ค่อยได้เตรียมเพลง heavy ให้คุณนะครับผมเอาเดี๋ยวนะเอาอะไรดีไปต่อยากเลยนะฮะเดี๋ยวนะถ้าจะโฉงฉ่างแบบเมื่อกี้นี่เหรอครับไม่ค่อยมีรายการผมไม่ได้ค่อยมีเพลงที่มันเฮฟวี่มากนักนะครับผมอ่ะเปลี่ยนไปเป็นเพลงนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ใช่เฮฟวี่นะฮะเป็นเพลงสนุกๆนะฮะของSwing Out Sister นะฮะ Break Out เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อฟังเพลงกันครับสักครู่นะครับ

0: คครับ September นะครับของ Earth Wind and Fire ก็เดือนนี้ก็ September จริงๆจะเปิดเนี่ยต้นเดือนแล้วลืมว่าจะเปิดแต่ว่าที่ผ่านมาก็มักจะเปิดเพลงซอฟๆนะครับพอดีวันนี้เริ่มต้นด้วยเนเน่ใช่ไหมครับก็เนเน่ก็มาด้วยความร้อนแรงก็เลย4เพลงที่เปิดไปก็เป็นเพลงเต้นรำทั้งนั้นเลยนะครับแต่ยังไม่มีถึงขนาดเฮฟวี่เท่ากับเพลงของเนเน่นะครับก็โอเคครับก็มีคนแซวๆมาบางทีเจอคนฟังซึ่งก็รู้จักกันนะครับบอกว่าเอ้ยในการเธอไม่เห็นมีโฆษณาเลยไม่อยากโฆษณาเลยผมบอกก็เคยหาเหมือนกันแต่หลังๆเหนื่อยแล้วก็บางทีก็เงินขายเยอะนะจะมาพูดเรื่องการเมืองก็ไม่ได้นะผมบอกไม่เอางั้นผมทำแบบนี้ก็ได้ก็แหมพูดเรื่องการเมืองก็ไม่ได้ไปตำหนิต่อว่าด่าทอใครนะครับมันก็พูดในแง่เบสิกอะคุณอยู่กับการเมืองคุณจะไม่พูดเรื่องการเมืองเลยเหรอคุณนะข้าวย่างหมากแพงเราก็พูดได้ใช่ไหมเรื่องมันก็พูดได้อะมันไม่ใช่เปิดรายการเพลงแล้วพูดเรื่องการเมืองไม่ได้คุณนะฮะการเมืองมันก็อยู่ในอนูทุกอย่างของสังคมไทยอะนะครับมันไม่ใช่พูดไม่ได้แล้วก็ไม่ถึงกับข้ามพูดแต่ก็ไม่ได้ไปด่าทอต่อว่าประจานหรือว่าหมิ่นประมาทใครใช่ไหมก็พูดไปตามเนื้อหาสาระที่เรามีข้อมูลในฐานะผมทำข่าวการเมืองอ่ะคุณก็บอกว่าเนี่ยก็อยากจะช่วยสนับสนุนโครงการรายการเหมือนกันนะแต่ว่าพอเธอพูดเรื่องการเมืองก็เลยกลัวไปเลยผมว่าอ้าวกลัวทำไมอ่ะแล้วทุกวันนี้การเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณหรอครับเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีมันก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการเมืองด้วยนะนโยบายทางการเมืองใช่ไหมมันพูดได้มันไม่มีข้อห้ามอ่ะไปดูในหลายประเทศในอเมริกาในเขาก็เปิดเพลงเขาก็พูดเรื่องการเมืองแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดจะทำให้ไปทำให้ใครได้คะแนนเสียคะแนนแล้วก็พูดในแค่ภาพรวมอ่ะเอานะถ้าคุณอยากจะสนับสนุนรายการก็ติดต่อมานะครับทางอสมทเอ้ยประธานทั่วทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับนะฮะ National Broadcast ขอโทษนะครับNational Broadcasting นะครับก็ NBT เนี่ยนะครับเขาก็จะมีโนอันนี้มันเป็นวิทยุเขาจะมีเรทของเขานะครับติดต่อมาได้ครับติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับคุณจะแบบมี product อะไรที่จะนำเสนอก็ได้นะแต่ตอนนี้จะใกล้จะปีใหม่แล้วจะเปิดธุรกิจจะมีสังสรรค์มีอะไรก็นะฮะมีโรงแรมโรงเริมมีภัตตาคารบาร์ผับอะไรที่มันไม่ถึงกับเป็นสถานที่ที่มันอโคจรเนี่ยก็ได้ติดต่อได้นะครับคุยได้นะครับไม่ได้ห่วงห้ามในขนาดนั้นนะครับโอเคข่าวบางข่าวเราก็ลงให้ฟรีนะถ้ามันเป็นประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณะก็ไม่ต้องมาซื้อโฆษณาก็ได้เราก็ยินดีทำให้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะฮะแต่ถ้ามันเป็นในเชิงคอมเมอร์เชียลเนี่ยจะมาฝากผมแล้วให้ผมพูดมันก็ไม่ได้เดี๋ยวทั้งกรมประชาสัมพันธ์ก็ประนึกว่าผมไม่แอบรับเงินใต้โต๊ะมันก็ไม่ได้หรอกนะครับผมก็มันก็มีหลักมีเกณฑ์อยู่นะครับทำอะไรให้มันอยู่ในหลักในเกณฑ์มันก็ไม่ต้องมามีปัญหากันแล้วก็ไม่ต้องมาหวาดระแวงว่ารับใต้โต๊ะบนโต๊ะข้างโต๊ะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับก็เชื่อว่ารายการก็มีคนฟังอยู่ในระดับหนึ่งแหละครับผมนะฮะเพราะว่าเราจัดกิจกรรมก็มีคนมาร่วมกิจกรรมกับเราอย่างคับข้างนะครับคับข้างแล้วก็หลังๆไม่ค่อยชวนไปเที่ยวไหนเพราะบางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็งานข่าวก็ยุ่งยุ่งนะครับผมก็อย่างเมื่อวานไปพระตำหนักใหญ่ที่วังปากคลองพะดุงกรุงเกษมก็ผู้คนที่ไปร่วมกับเราก็ประมาณ34คน35คนได้นะครับผมโอเคครับก็นะยินดีต้อนรับนะครับถ้าคุณอยากจะมาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าก็ติดต่อมาได้นะครับในไลน์กลุ่มกูทำ for you หรือกูทำ together นะครับผมก็เชิญนะครับอ่ะใกล้จะหมดเวลาละวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 วันนี้ผมได้ยินเสียงผมในเฮดโฟนนะครับทุกวันไม่ได้ยินนะครับแสดงว่าทางห้องส่งอาจจะไปปิดเสียงอะไรไปทั้งแง่ๆเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันนะครับให้กำลังใจน้องเนเน่ได้นะครับคุณสามารถจะโหวตเข้าไปได้นะเขายังไม่ปิดโหวตนะครับผมก็รีบๆให้กำลังใจกันนะครับเนเน่เราเก่งจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี
9: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์ทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตร สถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
10: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภออุบลราชอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอหนองไผ่อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอรัตนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพารักษ์อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนป บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
13: Metro Lifestyle.

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: เพื่อนเดินทาง
0: ค่ะประจำวันพุธที่23กันยายน2569นะคะเวลาประมาณ16นาฬิกา10นาทีวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz ค่ะนอกแนะนำตัวก่อน
1: แนะนำตัวน้องชื่ออะไร
0: พลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์ค่ะคนดีคนเดิมประจำวันพุธ
1: โอ้โห
0: แล้วก็มาพร้อมกับ
1: ทีเจวรรณชัยจิตที่วงนะครับ
0: ค
1: นดีคนใหม่ประจำวันพฤหัสบดี
0: เอ้ย
1: ไม่ใช่วันพุธวันพุธ
0: ประจำวันพุธค่ะ
1: เราอาจจะคึกคักไปนิดนึงเพราะว่าช่วงก่อนเริ่มรายการเนี่ยเราค่อนข้างที่จะตื่นตัวในการที่จะได้รายงานเรื่องราวดีๆข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้เราดีใจที่จะได้เป็นเพื่อนเดินทางของท่านวันนี้น้องปลอยใสวันนี้เราออกอากาศแค่ 95.5 ทาง FM วิทยุหรือเปล่ามีช่องทางไหนอีก
0: ไม่ค่ะนอกจากทางช่องทางวิทยุนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเข้ามาอัปเดตข่าวอยากจะมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็อยากจะเห็นหน้าค่าตาเราว่าเราสองคนเนี่ยเสียงพบเราะสองคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
1: สามารถเข้ามาเลย
0: สามารถเข้ามาทักทายพวกเราได้ที่เพจ Facebook Metro Life 95.5 FM 95.5 MHz ค่ะโดยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตอนนี้ก
1: ็มีมาหรือยังแฟนๆน้องพลอยใสมาหรือยัง
0: หรือยัง
1: นะครับไลฟ์หรือยังเอ่ยนะฮะแต่ถ้าใครที่สะดวกใจที่จะ
0: ขึ้นมาไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขึ้นมาไลฟ์แล้วนี่ไงคือเป็นช่องทางที่เราเปิดรับความเห็นอีกหนึ่งทางอยากฟังข้อคิดเห็นคำถามนะเป็นการสื่อสาร2ทางในสมัยใหม่น้องพลอยใส
0: หรือว่าจริงๆถ้าไม่มีคำถามเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับเราเฉยๆหรือว่าเข้ามาให้กำลังใจก็ได้เหมือนกันค่ะเข้ามาดูเฉยๆก็ได้นะคะ
1: จะมีแฟนๆน้องพลอยใสมาให้กำลังใจพี่ด้วยพี่ก็ได้อานิสงส์ไปด้วยในวันนี้
0: มีหรือเปล่า
1: เป็นเกียรติมากนะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยอะไรที่เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับ
0: วันนี้แปลกไปปกติเราจะไม่มี
1: พร็อพอะไรแบบนี้
0: เราจะไม่มีพร็อพตั้งอยู่ที่โต๊ะนะคะ
1: อันนี้
0: คืออะไรคะ
1: โอกาสที่ดีเพราะว่านี่คือสัญลักษณ์ที่แสดงออกให้เห็นนะครับเป็นธงแดงคือธงเนี่ยเป็นธรรมเนียมของวันนี้คือวันมหิดลแต่ละปีจะมีธงเปลี่ยนสีไปเรื่อยปีนี้เป็นธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของการแพทย
0: ์ใช่สีแดงหรือสีแสด
1: ใช่การแพทย์แผนการแพทย์สมัยใหม่ของไทยเนี่ยเขาก็จะมีการรณรงค์เช่นนี้ทุกปีไป24กันยายนคือวันพรุ่งนี
0: ้
1: วันมหิดล2569หลายท่านอาจจะไม่คุ้นว่าวันนี้เกี่ยวข้องอะไรยังไงกับใครก็คือเป็นวันที่เราจะร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้เป็นบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม
0: ่
1: ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์และพัฒนาโรงเรียนแพทย์ไทยให้เจริญรุ่งหน้ารวมถึงการสาธารณสุขของไทยวันนี้เราโดดเด่นประเทศไทยเราเด่นเรื่องของการแพทย์ได้ก็เพราะว่าพระองค์ท่านนี่แหละที่ปูทางวางรากฐานเอาไว้โอ้โหต้องร่วมรำลึกถึงจริงๆนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่เฉพาะแพทย์เท่านั้นพวกเราเนี่ยนะคนใช้บริการการแพทย์เนี่ยเราก็ร่วมสำนึกไปด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: คอยใส
0: ก็อย่างที่เห็นนะคะ
1: ครับเป็นธงแดง
0: เป็นธงแดง
1: ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาใช้สีแดง
0: เป็นวันเป็นวันพรุ่งนี
1: ้เป็นวันพรุ่งน
0: ี้ไม่ใช่วันนี้
1: เราโหมโรงก่อนนะฮะช่วยกันรำลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณูปการของพระองค์ท่านแล้วก็จะทำให้เรารำลึกว่าไทยนั้นมีกิจการการแพทย์ที่โดดเด่นและมีความสำคัญเพียงใดนอกจากนี้ยังส่งเสริมเรื่องจิตสำนึกจิตอาสาด้วยนะฮะที่ใครอยากจะบริจาคอุปกรณ์การแพทย์
0: บริจาค
1: เลือดบริจาคอะไรต่างๆได้หมดเลยก็ติดต่อไปนะครับที่โรงพยาบาลสิริราชที่เขาเป็นเจ้าภาพเป็นโต๊ะโผเรื่องของวันมหิดลวันนี้แหละนะครับก็เป็นการรณรงค์ให้เรานั้นมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั่นเอง
0: ค่ะแหมเริ่มต้นรายการมา
1: ชวนกันแบบทำเรื่องดีๆไหม
0: เป็นเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ
1: ขออนุญาตก่อน
0: เก็บธงไปก่อนนะคะ
1: จะได้เดี๋ยวจะบัง
0: เห็นหน้าค่าตาเราได้อย่างไม่มีอะไรมาบัง
1: เห็นวิวข้างหลังเลยนะข้างหลังนี่คือที่ไหนน้องพลอยใสนี่เราอยู่ที่ห้องส่งบนตึกชั้นอะไรเนี่ย
0: เราจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ด้วยเหรอคะ
1: เพราะบรรยากาศสวยงามมากนะ
0: ห้องส่ง 95.5 ค่ะ
1: นะครับ
0: เราเริ่มต้นกันที่ช่วงนี
1: ้ครับ
0: ช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหม
1: โอ้โหแทบทุกวันอะ
0: ใช่ไหม
1: แทบทุกวันเลย
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่แทบทุกวันนะเกือบทั้งวันด้วยบางพื้นที่
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือพยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าประมาณวันที่20เนาะวันที่20จนถึงวันที่24วันที่25เนี่ยจะมีฝนตกแล้วก็คือถึงประมาณนั้นแต่ว่าทีนี้ค่ะก็อัปเดตมาว่าช่วงวันที่23ถึงวันที่27กันยายนเนี่ยวันที่23ก็คือ
1: วันนี้แล้วนะ
0: เป็นต้นไปจนถึงวันที่27กันยายนนะคะก็ยังมีฝนตกอยู่ โดยบริเวณภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยค่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่หลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะพอจะติดตามข่าวมาแล้วนะคะอย่างเช่นเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วก็จะมีฝนตกบริเวณเมกะบางนา
1: โอ้
0: เมกะบางนาแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขัง
1: น่ากลัวมากตกกรุงเทพทีไรนี่ช่วงเวลาเลิกงานนี่ก็ลำบากอ่ะ
0: ใช่ค่ะก็นอกจากจะเป็นฝนตกแบบธรรมดานะคะเขาให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วย แล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็สิ่งก่อสร้างค่ะแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพราะว่าจะมีลมแรงก็ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในบริเวณนั้นก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหต
1: ุ
0: เก
1: ิ
0: ดอ
1: ัน
0: ตรายต่อเราได้นะคะ
1: ฟ้าผ่าก็ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อันนี้น่ากลัวมากนะฟ้าผ่าทีนี้แทบสะดุ้งเลยพี่
0: อ
1: ่ะกลัวมาก
0: จริงหรือเปล่าคะคุณกลัวฟ้าผ่าจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับ
0: แต่ว่าฟ้าผ่าจริงๆน่ากลัวมากเลยนะ
1: มันเป็นยังไงครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าคือเคยดูข่าวไหมที่ฟ้าผ่ามาแล้วก็มีคนที่รอดชีวิตนะรอดชีวิตจากฟ้าผ่าแต่ว่าเนื่องด้วยผ่าเนี่ยแล้วก็ทำให้อวัยวะภายในเสียหายอยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิต
1: น่าจะทรมานน่าดูนะเหมือนอวัยวะภายในมันบอบช้ำหรืออาจจะถูกกระแสไฟฟ้าเข้าไป
0: ก็คือตอนที่ถูกผ่าเนี่ยคือไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงวัน2วันก็คือเสียชีวิต
1: โอ้นั่นแหละครับ
0: ค่ะอย่ามองข้ามเรื่องนี้นะคะก็ระวังตัวเองด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรื่องของความระมัดระวังนี้แน่นอนเรื่องของฝนตกฟ้าร้องเนี่ยเราก็ต้องเดินทางนะฮะนักเดินทางอย่างพวกเราเนี่ย
0: เราก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไม่ได
1: ้หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรในการที่จะดูแลตัวเองเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เดินทางเนี่ยน้องพลอยใสมันก็มีหลายข้อที่เราอยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้เนาะกรณีที่ฝนตกหนักมากจริงๆแล้วมองไม่เห็นทางเนี่ยอาจจะต้องจอดรถก่อนนะฮะจอดข้างทางไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าโอ้โหขับไม่ไหวจริงๆเนี่ยทัศนวิสัยไม่ไหวจริงๆแล้วเปิดสัญญาณไฟกระพริบทุกครั้งน
0: ะ
1: วางวัตถุสะท้อนแสงไว้ที่หลังรถและให้สังเกตได้ง่ายด้วยโอ้โหวางวัตถุสะท้อนแสงเลยนะ
0: อันนี้คือในกรณีที่จอดรถใช่ไหมคะ
1: ครับใช่
0: เพื่อไม่ให้คนที่ขับตามมาทีหลังหรือว่าขับมาข้างหลังเนี่ยเขาให้เขามองเห็นได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุไปขับชนท้ายหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะ
1: แล้วรู้ป่ะน้องพลอยสายช่วงที่ฝนตกช่วงไหนที่ถนนจะลื่นเป็นพิเศษ
0: ช่วงที่
1: ตกหนักตกเบาตกอะไรยังไง
0: ช่วงตกเบาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ช่วงตกใหม่ๆถูกต้องนะฮะเหมือนถนนมันยังไม่มีน้ำมารองรับเพียงพอมันเป็นลักษณะที่แบบฉาบไลท์เฉยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ถนนลื่นมากแล้วก็น่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังมากเลยเฉพาะช่วงที่ตกใหม่ๆแต่ถ้าตกนานแล้วน้ำท่วมขังระดับนึงแล้วก็อาจจะเบาใจได้หน่อยแต่ก็ไม่ประมาทนะฮะแต่พูดถึงว่าให้ระมัดระวังในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนะครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าตกไปนานแล้วจนน้ำท่วมขังสิ่งที่ต้องระวังต่อมาก็คืออะไรคะเวลาขับแล้วก็น้ำกระจายกระเด็นใส่กระจกรถค่ะ
1: ใช่
0: ก็จะทำให้พี่ทีเจรู้ไหมว่าเชื่อไหมว่าแค่เพียงเสี้ยววิที่น้ำกระจายมาใส่กระจกรถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะ
1: กระจกรถเราเองใช่ไหมหรือว่าก
0: ระจกรถเราเองหรือไม่ก็ไปสาดใส่กระจก
1: มันจะบังทันทีทันใดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็การตัดสินใจอ่ะมันก็จะทำให้การตัดสินใจช้าลง
1: เราอาจจะไปชนด้วยไหม
0: ใช่เราอาจจะไปชนรถคันข้างหน้าก็ได้หรือว่าเราไม่เห็นเวลาที่คนข้ามถนนหรือว่าอาจจะเป็นสุนัขหรือว่าสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า
1: โหแล้วแบบนี้เราต้องใช้ความเร็วไม่น่าจะเท่าไหร่ดีอ่ะความเร็วมันต้องระดับไหน
0: ควรที่จะใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ช้ามากนะ
0: ที่ต้องช้า60กิโลเมตรก็ช้าแต่ว่าปลอดภัยมันจะดีกว่าน
1: ี่ไง
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังเหยียบเบรกทันหรือว่าอย่างนั้นก็หักทันหรือว่ามีเวลาให้ตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นนิดนึงดีกว่าถ้าเราขับเร็วเนี่ยมันตัดสินใจอะไรไม่ทันล้นสุดท้ายก็คือเกิดอุบัติเหตุ
1: แล้วน่าสนใจตรงที่ว่าคนไทยไม่ค่อยเปิดไฟรถนะ
0: อ๋ออันนี้จริง
1: จะเปิดตอนกลางคืนอย่างเดียวพอไปเมืองนอกเนี่ยเขาเปิดไฟกันนะแต่คนไทยเนี่ยรู้สึกว่ากลางวันจะไปเปิดทำไมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทัศนวิสัยเริ่มหม่นเริ่มมืดละหรือฝนตกเนี่ยจริงๆเปิดได้ไหมเปิดได้เลยนะไฟหน้ารถเนี่ย
0: แต่คนไทยไม่ชอบเปิดไฟรถแต่ก็มีอีกประเภทนึงนะคะที
1: ่
0: เปิดไฟสูง
1: โอ้อันนี้อันตรายจริงๆ
0: เปิดไฟสูงกันแล้วคืออาจจะเป็นเพราะว่ามองไม่เห็นข้างหน้ารู้สึกว่าข้างหน้ามืดเปิดไฟสูงแล้วมันมองสบายตาประเด็นคือไฟสูงมันไปแย่งตาคนอื่นเขา
1: แย่งตาทุกคันที่สวนมาเอางี้ดีกว่าน
0: อกจากคันที่สวนมานะคะเวลามองกระจกหลัง สะท้อนเข้าตากัน
1: เอาจริงเหรอ
0: จริ

0: ค่ะคือเป็นบ่อยมาแล้วช่วงนี้คือเจอคนที่เปิดไฟสูงบ่อยมาก
1: ตามหลังเราแล้วเขาเปิดแล้วเรามองกระจกหลังนี่ก็โอ้โหเรียบร้อย
0: นี่ถ้าเป็นรถสูงนะคะเข้าตา
1: ครับโอ้นี่แหละนี่คือรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่ามันมีความสำคัญจริงๆในช่วงที่ถนนที่เต็มไปด้วยฝนเช่นนี้ฤดูฝนของเรานะปรับระดับความเร็วด้วยแล้วก็รวมที่ปัดน้ำฝนก็ต้องให้สัมพันธ์กันด้วยนะไม่ใช่เปิดแบบโอ้เบาๆฝนตกแรงก็อาจจะเปิดเบาๆเปิดให้มันพอดีนะครับ
0: ให้เรามองเห็นเปิดให้เรามองเห็นเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเบาไปก็กว่าที่เขาจะปัดน้ำฝนออกเรามองอะไรไม่เห็น
1: นี่ไง
0: เปิดเร็วไปบางทีก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะบังสายตาอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเปิดให้มันเหมาะสมกับระดับที่ฝนตกลงมา
1: แล้วรถเยอะดีกว่านะคนกรุงอย่างเราเนี่ยรถค่อนข้างเยอะรถค่อนข้างหนาแน่นทีนี้เนี่ยการที่จะเว้นระยะการที่มันบางครั้งมันก็ต้องขับติดกันขับกันไปบางครั้งเนี่ยฝนตกถนนลื่นแล้วมันเบรกไม่อยู่น้องพลอยใสมันจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องรักษาระยะห่างของรถเนี่ยนะฮะ
0: มันจำเป็นสิคะโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกถนนลื่น
1: ไม่นานไกลมีพิเศษด้วย
0: ไม่นานมันจะเบรกทันได้ไงใช่ไหมคะไม่ควรจะไปขับจี้ตูดรถคันหน้ามากจนเกินไปนะคะอันนี้คือสิ่ง common sense ที่คนขับรถเนี่ยควรจะระวังไว้ต่อให้ฝนไม่ตกก็ตามแต่ก็ต้องเว้นระยะ
1: ใช่
0: กับคันหน้าด้วย
1: วัฒนธรรมความปลอดภัยเราต้องปลูกฝังแต่วันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: มีอะไรอีกไหมในส่วนของข้อเตือนข้อคิดในเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน
0: อันนี้ข้อสุดท้ายนี้คือสิ่งสำคัญเลยก็คือให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเวลาที่เราจะเปลี่ยนช่องทางเวลาที่เราจะเลี้ยวใดๆก็ตามนะคะไม่ใช่เลี้ยวแล้วเปิดหรือว่ากำลังจะเลี้ยวปุ๊บเปิดเลยให้ผู้ขับขี่ที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยเขาได้รับรู้ด้วยว่าเราจะทำอะไร
1: เปิดล่วงหน้าไปก่อนนะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ต้องก่อนก็เขาเรียกนะก่อนหักพวงมาลัยก็ต้องเปิดไว้แล้วก็รวมถึงระยะทางระยะมันต้องยังไงนะ
0: ก็ควรจะไม่ต่ำกว่า
1: 60เมตรก็คือว่าก่อนจะเลี้ยว60เมตรเนี่ยต้องเปิดละ
0: ใช่
1: คือไม่ใช่ว่าอีก10เมตรจะถึงแล้วมาเปิด
0: ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าจะเลยซอยเลยอะไรไปแล้วก็เลยไปก่อนแล้วไปหาที่กลับรถดีกว่า
1: โอ้โหนี่ความเคร่งครัดของน้องพลอยใส
0: น
1: ี
0: ่
1: เหมาะสมแล้วนะฮะในการที่จะมาปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับผู้ชมผู้ฟังในวันนี
0: ้ยิ่งเราขับรถอยู่ในที่ที่คนเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอย่าประมาทแล้วก็เขาเรียกว่าเคารพกฎจราจรแล้วก็เคารพผู้อื่นด้วย
1: ครับใครมีข้อสงสัยเรื่องของความปลอดภัยทุกเรื่องราวหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆบนท้องถนน1555สายด่วนกรุงเทพมหานครนะครับตลอด24ชั่วโมง1555
0: จำไม่ยากเลยค่ะ1555
1: ทุกคนพิมพ์ทุกวันอยู่ละ555เนี่ย
0: ไปที่ปิดเบี่ยงกันบ้างดีกว่าแหม
1: เราต้องพูดทุกครั้งเลยต้องมีเขาปิดเบี่ยงตลอด
0: ใช่เพราะว่ามันจะมีการปิดเบี่ยงอยู่ตลอดนะคะมาเริ่มกันที่ปิดเบี่ยงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงคมนาคมแจ้งปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนานค่ะบนถนนพระราม2ชั่วคราวโดยได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า UNCC นะคะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพิเศษทางสายพิเศษสายพระราม3ดาวขนองค่ะวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโดยผู้รับจ้างนะคะจะเข้าดำเนินการก่อสร้างแท่นรับท่อประปาค่ะจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม2ชั่วคราวโดยปิดทางคู่ขนานทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกในวันที่26และ27กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกานะคะก็คือ4ทุ่มไปจนถึงตี5วันที่26ถึงวันที่27
1: เสาร์อาทิตย์นี้นะครับนั่นเอง
0: เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเลี่ยงๆนะก็เลี่ยงนะตรงถนนพระราม2นั่นเองนะปิดทางคู่ขนานส่วนนั้นนะครับใครก็วางแผนการเดินทางกันนะครับพระราม2นี่ก็เอาอีกแล้วนะก็ยังคงเป็นเส้นทางที่จะต้องซ่อมสร้างกันต่อเพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทางการเขายืนยันแล้วว่าพระราม2เนี่ยบอกลากันทีเขาเรียกอะไรนะบอกลากันที
0: ถนนเจ็ดชั่วโคตร
1: ถนนเจ็ดชั่วโคตรนะ
0: นั่นแหละเจ็ดชั่วโคตรเพราะว่าสร้างตอนนั้นสร้างนาน
1: สร้างนานนี้ก็ยังสร้างอยู่นะยังมีอีกหนึ่งช็อตวันเสาร์26กันยายนนี้ก็คือปิดทางคู่ขนานฝั่งขาออกตั้งแต่โลตัสพระราม2ถึงพระราม2ซอย71ก็คือบริเวณนู้นแหละการเคหะโลตัสพระราม2นะฮะก็ตรงถนนพระราม2นี่เองขาออกนะครับแล้วก็27กันยายนวันอาทิตย์ปิดทางคู่ขนานฝั่งขาเข้าบริเวณซูซูกิพระราม2จนถึงพระราม2ซอย68ก็สามารถใช้ทางเบี่ยงเข้าทางหลักทดแทนชั่วคราวนะครับเพราะทางคู่ขนานเขาปิด
0: ค่ะแล้วก็ยังมีปิดเบี่ยงอื่นด้วยนะคะก็อย่างต ำรวจทางหลวงเขาได้แจ้งว่าวันที่24ถึงวันที่25กันยายนซึ่งก็เป็นวันพรุ่งนี้จนถึงมะรืนนี้นะคะเบี่ยงจราจรทร9ช่วง3โคกค่ะติดเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานเวลา 21:00 นถึง 4:00 นนะคะก็คือ 3:00 นไปจนถึง 16:00
1: ครับ
0: ค่ะกรมทางหลวงก็ได้แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทร9พี่ทีเจรู้ไหมว่าทร อันเนี้ยย่อมจากอะไร
1: ไม่แน่ใจทร เนาะทร9ช่วง3โคก3โคกก็ยังงงเลยเอางี้ดีกว่า
0: 3โคกนี่มันอยู่บริเวณไหนเคยไปไหมคะ
1: นี่ไงเพื่อนเดินทางเราเริ่มเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยน่ารักละนะฮะ
0: คือถนนกาญจนาภิเษก
1: นี่ไง
0: ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: โอ้โหของแท้เลยแล้ว3โคกคืออะไร
0: ปทุมธานี3โคก3โคกคืออำเภออ
1: ำเภอ3โคกตรงปทุมนี่เองนะครับ
0: ก็
1: นั่นคือทร9นะจุดนั้น
0: ใช่ค่ะวันที่24ถึงวันที่25นะคะเพื่อ
1: ครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นสำหรับก่อสร้างสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: ครับ
0: ก็ระหว่างดำเนินงานนะคะอาจจะทำให้การจราจรไม่สะดวกก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางนะคะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยแล้วก็ลดความเร็วและใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านพื้นที่ก่อสร้างค่ะ
1: นั่นคือข้อความเรื่องราวของการอัปเดตการเรื่องของการปิดเบี่ยงจะได้วางแผนการเดินทางให้ถูกนะมีเพิ่มเติมไหม
0: เรามีปิดเบี่ยงสุดท้าย
1: สุดท้ายแล้วยังมีอีกนะ
0: มีค่ะก็จะเป็นทางการพิเศษเหมือนเดิมนะคะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบุรพาวิถีค่ะเนื่องจากกรมทางหลวงก็ได้ว่าจ้างบริษัทนะคะให้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข34สายบางฉลง
1: ฉลง
0: แยกหนองไม้แดงค่ะตอนแยกคลองอ้อมทำไมต้องมีตอนคะเขาแยกเป็น
1: ช่วงๆเป็นช่วง
0: ค่ะก็คือตอนแยกคลองอ้อมแยกหนองไม้แดงนะคะตอน2จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็จังหวัดชลบุรี
1: ก็เป็นการตีเส้นจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข34จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณทางลงนะครับก็คือทางออกที่จะไปชลบุรีเป็นการชั่วคราวเที่ยงคืนถึงตี3ของคืนวันที่24ก็คือคืนวันศุกร์แล้วก็เที่ยงคืนถึงตี3ของคืนวันที่25ก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับทางออกด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีขาออกมีการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณทางออกด่านชลบุรีใช้เครื่องจักรและรถบรรทุกในงานก่อสร้างเต็มพื้นที่ผิวทางทำให้รถผู้ใช้ทางเนี่ยออกทางด่านชลบุรีไม่ได้นะครับและแนะนำให้ผู้ใช้ทางในวันและเวลาดังกล่าวออกด่านบางปะกง1ลงถนนระดับดินเพื่อมุ่งหน้าชลบุรีแทนนะครับแล้วก็ยังปิดทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางวัวขาออกและปิดทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางประกอก2ขาออก
0: บางปะกงค่ะ
1: ขออภัยครับ แม่จะไปพระราม2อย่างเดียวเลยบางปะกง2นะครับขาออกแล้วก็แนะนำให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้ทางระดับดินเพื่อมุ่งหน้าไปชลบุรีทางระดับดินก็คือทางระดับราบทั่วไปนะครับปิดจุดกลับรถบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีด้วยก็แนะนำให้ผู้ใช้ทางที่ต้องการกลับรถไปกลับรถที่ด่านบางปะกง2โอ้นี่คืออ
0: ันนี้คือทางที่จะไปชลบุรีใช
1: ่มอเตอร์เวย์เนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆนะก็คือบูรพาวิถีนั่นเองเขาก็จะปิดเป็นระยะนะครับในช่วงดึกก็ไม่เป็นไรหรอกดึกเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมาก
0: แต่ว่าต่อให้เป็นตอนดึกแต่ว่ามันเป็นคืนของวันศุกร์
1: วันเสาร์อาจจะมีคนเดินทาง
0: ใช่เดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบชอบเดินทางตอนกลางคืนบางทีรถมันไม่ติดอะไรเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะ
1: คิดตรงกัน
0: แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องนี
1: ้นั่นคือข้อความที่เรามาอัปเดตกันในช่วงนี้นะฮ
0: ะ
1: แบบด่วนๆแต่ว่ามีเรื่องอัปเดตที่อาจจะต้องเก็บไว้นานๆหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านก็ควรจะรู้ไว้ด้วยเหมือนกันนะฮ
0: ะ
1: ควรจะอัปเดตกันไหมหรือว่ายกไปช่วงหน้าก่อนมีแอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์ฝนนะน้องพลอยใส
0: แต่ว่าเราเป็นหลังจากที่เราสัมภาษณ์ช่วงหน้าดีกว่าเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมานะคะก
1: ับ
0: ช่วงหน้าที่จะเราจะพูดคุยกันในประเด็นของปรากฏการณ์เขาระเบิดค่ะคอนเทนต์เสี่ยงตายแลกยอดวิวแค่ชื่อประเด็นก็คือน่าสนใจมากๆแล้วอะไรคือปรากฏการณ์เขาระเบิดแล้วคอนเทนต์เสี่ยงตายยอดวิวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
0: ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
2: เพื่อนเดินทาง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่

0: ีอีกนะเนี่ย
1: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
2: ช้าจังอ่ะ
3: คืนหนักไปหน่อยสั่งหรือยังเนี่ย
4: สบาย
2: เช็ครถยังอ่ะ
4: เช็คอะไรเยอะแยะ
3: แล้วเช็คทางยัง
4: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
2: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
5: จอดเหวี่ยงไม่อยู่อ่ะ
3: หักซ้ายเลย
5: ซ้ายก็เหวดิ
2: หักขวาดิ
5: เฮ้ยเหวี่ยงเขาบอกว่าเหวี่ยงไม่อยู
6: ่เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปอ่ะให้คิดอีกทีนะ
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
5: เออเดี๋ยวเช็คเลยติดแล้ว
2: เต็ม
6: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: ครับผมช่วงที่2ครับ16นาฬิกา36นาทีเพื่อนเดินทางน้องพลอยใสผมทีเจอยู่เป็นเพื่อนของท่านนะครับเดินทางช่วงเย็นๆช่วงนี้หลังเลิกงานสำหรับใครหลายคนเดินทางลำบากลำบนอะไรแค่ไหนบอกกันมาได้ทาง Facebook Metrolite FM 95.5
2: อัปเดตกันสักนิดหนึ่งไหมคะ
1: อัปเดตหน่อยครับอันหนึ่งนะคุณพลอยใส
2: มีคุณชาตรีนะคะสวัสดีครับพี่พลอยใสพี่ตีผมรอฟังพี่พลอยใสทุกวันพุธ
1: เรียกชื่อพี่ตีเสร็จแล้วก็รอฟังพี่พลอยใสนะ
2: อืมก็พี่ตี
1: แค่นั้นจบ
2: ไม่
1: ได้รอไม่ได้รอเท่าไหร่
2: ไม่ได้มาเป็นประจำปกติก็จะเป็นคุณเอิร์ธนะคะ
1: แต่วันนี้ได้อานิสงส์ไม่ว่าคุณจะอยากฟังเราหรือเปล่าพี่ตีจะกระซิบคุณดังๆวันนี
2: ้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณชาตรียังบอกว่าช่วงนี้ฝนชอบตกทุกวันโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะก็อย่าลืมพกล่มแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณเอิร์ธค่ะส่งอีโมจิ
1: เอิร์ธไหนฮะไม่รู้จัก
2: เอิร์ธรัชภาค่ะส่งอีโมจินี
1: ่
2: น่าจะแบบให้สู้ๆนะคะ
1: ก็เป็นนักเดินทางไม่ธรรมดาเหมือนกันนะตอนนี้เขาก็เดินทางอยู่ในสักที่นี่แหละ
2: ก็เดินทางระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ค
2: ุณพลอยจันค่ะสวัสดีท่านทั้งสองสวัสดีนะคะ
1: เป็นอะไรกับน้องพลอยใส
2: ไ
1: ปฮะพลอยจันชื่อเพราะทีเดียว
2: ช
1: ื่อเพราะพอๆกันเลย
2: ใช่ค่ะพลอยจันพลอยใส
1: โอ้โหน่ารักมากนะ
2: ค่ะแล้วก็คุณนอกจากนี้นะคุณพลอยจันยังส่งอีโมจินี่ส่งดอกไม้แล้วก
1: ็
2: น้องหมิ่นเลยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณน้ำเงินเบื่อโลกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำเป็นประโยชน์มากแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังตลอดค่ะ
1: ยิ้มแก้มปรีไป3วันเลยน้องพลอยสาย
2: นอกจากวันพุธที่มีเรา2คนมานะคะยังมีรายการเพื่อนเดินทางวันอื่นๆด้วยจันทร์ถึงศุกร์
1: มีหมุนเวียนกันมาผู้ดำเนินรายการเราอ่ะ
2: ดังนั้นก็ติดตามได้ทุกวันก
1: ็
2: จะได้รับข่าวสารแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกๆวันนะคะ
1: ไม่แน่ใจว่าแขกรับเชิญเราเข้ามาในสายแล้วหรือยังนะครับน่าจะเข้ามาแล้ววันนี้แขกรับเชิญเราคือคุณหมอที่กรุณามาให้ความรู้เราเป็นประจำเช่นเคยนะครับคุณหมอนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยจะมาคุยเรื่องที่น้องพลอยสายพูดไว้ในช่วงที่แล้วปรากฏการณ์เขาระเบิดคอนเทนต์เสี่ยงตายเพื่อจะแลกกับยอดวิวโอ้โหสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยก็ทำกันเยอะนะแต่มันเสี่ยงอ่
2: ะ
1: แล้วจะเป็นยังไงเรื่องราวแบบไหนต้องไปคุยกับคุณหมอพลอยสาย
2: เราสวัสดีคุณหมอกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณตีคุณพลอยสายแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมคุณหมอครับปรากฏการณ์ที่ว่าเขาระเบิดคอนเทนต์เสียงตายแลกยอดวิวเนี่ยฟังชื่อแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นไปด้วยเนี่ยม
2: ัน
1: เป
2: ็
1: นย
2: ัง
1: ไง
2: เออระเบิดเขาหรือว่าอะไรยังไงคะคุณหมอ
1: ครับ
3: ก็มันก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญเนาะว่าความท้าทายหรือสิ่งที่สังคมนิยมไปทำกิจกรรมกันบนถนนเนี่ยปลายทางเขาคืออยากได้ยอดวิวฮะซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันก็สะท้อนในหลายอย่างนะคุณตี คือมันสะท้อนว่าคนไทยเนี่ยลึกๆแล้วก็อยากมีอยากได้เอาปรากฏการณ์ของตัวเองเนี่ยมาแชร์แล้วก็ให้มีคนกดไลค์กดชื่นชมหรือคอมเมนต์เนาะก็คือได้ยอดวิวเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะมองข้ามไปคือว่ามันมีความเสี่ยงในการทำกิจกรรมพวกนี้นะครับแล้วล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเองก็มีกิจกรรมที่เขาระเบิดที่ชลบุรีคือมันเป็นพื้นที่ที่เป็นเนินเขาสูงๆเพื่อส่วนใหญ่คนที่มาตรงนั้นก็จะมาทำกิจกรรมล่มร่อนนะฮะพารามอเตอร์นะฮะเพราะว่ามันสูงแล้วก็สามารถล่อนแล้วก็เห็นวิวได้เลยแต่ขณะเดียวกันพอมันสูงเนี่ยทางขึ้นเขามันก็จะชันเพราะนั้นมันก็เกิดความท้าทายกับคนที่ขับรถมาก็ดีหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ดีว่าคุณจะต่ายขึ้นไปถึงยอดได้ไหมนะเพราะในคลิปมันก็จะโชว์ว่าไอ้ นี่ขึ้นไม่ถึงมอเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วก็ปรากฏว่าไหลลงนะตกลงข้างทางอะไรประมาณนี้เป็นงั้นมันก็เลยทำให้คนมาคอมเมนต์มาเชียร์ว่าเอ้ยอันนี้ขึ้นได้ไม่ได้แต่ล่าสุดก็เห็นว่าเจ้าของพื้นที่เนาะท่านนายอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นก็ปิดไปละก็เพื่อลดความเสี่ยงฮะเพราะว่ามีคนแห่กันไปทำคอนเทนต์ตรงนี้เยอะ
1: แหล่งคอนเทนต์ชั้นดีนะอันตราย
3: จริงเรื่องล่าละยอดวิวหรือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีมาปะปายเนาะถ้าจำได้เนาะคุณพลอยสายคุณตีท่านผู้ฟังจำได้นะเช่นการทำเนื้อหาการถ่ายภาพในถนนอย่าง ที่ท่องเที่ยวอย่างภูทับเบิกเป็นที่มันมีทางโค้ง
1: มีใบที่โค้งแบบนี้
2: ใช่ใช
3: ่แล้วคนก็ไปยืนถ่ายภาพเพื่อเก็บแบ็กกราวด์เป็นถนนที่มันลงเขาฮะมันโค้งอันนั้นแต่อันนั้นมันก็ทำให้เห็นว่าตอนที่เขาถ่ายมันก็ยังมีรถสัญจรไปมาซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหรือคอนเทนต์ที่ฮิตกันอยู่พักหนึ่งก็คือการที่ไปให้รถบรรทุกบีบแต่สามช่านะฮะแล้วกลายเป็นว่าคอนเทนต์นี้มันก็ไปฮิตในหมู่เด็กๆฮะเด็กๆวิ่งตามรถบรรทุกริมทางแล้วก็ส่งสัญญาณขอให้รถบรรทุกบีบแต่สามช่านะฮะคือมันจะเป็นการทำสัญลักษณ์แล้วก็ให้เขาบีบแต่ว่าคนดูคิดตามก็ต้องคอยลุ้นนะโอ้โหให้น้องๆที่วิ่งตามริมถนนเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงยังไง
1: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็พวกนี้ทั้งหมดก็ถือว่ามันล้วนแล้วแต่เป็นคอนเทนต์ที่ต้องใช้คำว่ามันแฝงไปด้วยความเสี่ยงนะฮะหรืออย่างล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาเนี่ยก็มีอีกคอนเทนต์หนึ่งเนาะแต่ว่านี่เป็นของบิ๊กไบค์ไปทำคอนเทนต์ขี่แล้วก็โชว์แชร์มาในโลกออนไลน์เนาะเป็นรถบิ๊กไบค์ของตัวเองบนถนนวิภาวดีรังสิตก็คือขับเร็วฮะแล้วก็ขับแล้วมีความเสี่ยงแต่คอนเทนต์นี้ผมว่าก็น่าสนใจตรงที่ว่ามีการแจ้งความคือตำรวจในพื้นที่ฮะตำรวจอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะบอกทางบกจ.ก็มาดำเนินการแล้วก็แจ้งความแล้วก็เล่นข้อหาหนักเลยฮะก็คือเชื่อมโยงไปสู่ข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนนคือข้อหาเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตำรวจตั้งข้อหาเนี่ยสามารถเสนอผ่านอัยการแล้วก็เสนอศาลลิฟรถได้เลยนะฮะคุณตีซึ่งเคสนี้ก็เกิดเป็นกรณีตัวอย่างนะก็คือศาลลิฟรถแต่อันนี้เป็นศาลชั้นต้นเนาะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็คงอุทธรณ์นะแต่ว่าอย่างน้อยๆคนทำคอนเทนต์ลักษณะนี้ก็รู้แล้วว่าถ้าเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะถ้าตำรวจเขาเห็นว่าเราไปทำคอนเทนต์เราไปสร้างความเดือดร้อนเนี่ยแล้วมันส่งผลต่อคนสัญจรไปมานะสามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อหาที่นำไปสู่การลิฟรถก็คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยก็คือมาตรา43วงเล็บ8เป็นมาตราสำคัญเลยนะครับ
1: ประชาชนแจ้งได้ไหมครับคุณหม
3: อได้ครับก็มีเหมือนกันฮะที่ประชาชนแจ้งเห็นการขับรถอันตรายก็นำไปสู่การโยงข้อหานี้แล้วก็นำไปสู่การลิฟรถอันนี้เหมือนช่วงกลางปีฮะช่วงมิถุนาก็มีเคสหนึ่งของรถกระบะนี่ไงแล้วมีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์นะอันนี้เป็นคลิปประชาชนแชร์ออกมาว่าเขาขับอันตรายมากเลยเสร็จแล้วก็ทางตำรวจก็เลยไปดำเนินคดีแล้วก็โยงไปสู่เรื่องการลิฟรถเหมือนกันก็เหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าพวกนี้ผมคิดว่าเราต้องมามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันฮะทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้มันถูกป้องกันนะคือถามว่าการทำคอนเทนต์ผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าคอนเทนต์นั้นมันไม่ได้ไปสร้างความเสี่ยงหรือไปสร้างการเรียนแบบของสังคมอะ
1: ครับ
2: แล้วปัญหานี้เรียกได้ว่าไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่ามีเกิดมาแล้วอย่างนี้นะคะทำไมถึงยังพบเห็นปัญหานี้อยู่เรื่อยๆคะคุณหมอแล้วเราจะแก้ปัญหาที่ต้นตอได้ยังไงบ้างคะ
3: ก็เป็นคำถามที่ดีครับคุณพลอยใส่คือตราบใดที่สังคมไทยยังหรือค่านิยมเรายังมีคุณค่ากับยอดวิวเนา
2: ะ
3: เดี๋ยวว่าคนทั่วไปเลยเหมือนเราอยากแชร์อะไรเราก็อยากลุ้นอะว่าเฮ้ยคนจะมากดไลค์เยอะไหมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะงั้นผมคิดว่ามันก็ไม่แปลกครับว่าสังคมส่วนหนึ่งก็คาดหวังเรื่องของยอดวิวแต่ถ้ามันมีความเสี่ยงอันนี้มันต้องทำไงให้เรื่องเหล่านี้มันไม่เป็นเรื่องที่เอามาเรียนแบบคราวนี้ผมคิดว่ามาตรการที่น่าจะช่วยกันสอดส่องแล้วก็ช่วยกันลดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็อยากจะฝากไว้3ประการนะครับคือเราต้องโยงให้เรื่องเหล่านี้ประการแรกคือโยงไปสู่เจ้าภาพฮะคุณตีคุณคอยใส
2: ่
3: ท่านผู้ชมโยงอย่างเช่นเคสเขาระเบิดเนี่ยที่มันมีแอคชั่นเนี่ยเพราะว่ามันถูกพูดแล้วก็ถูกโยงไปถึงพื้นที่อ่ะเจ้าภาพพื้นที่ก็คือ มันถูกโยงไปมีชื่อไงว่าเขากระโดดไอ้โทษเขาระเบิดเนี่ยอยู่ที่หนองใหญ่ชลบุรีเป็นไงเจ้าของพื้นที่ท่านนายอำเภอก็ดีหรืออบต.ก็ดีเขาก็อยู่เฉยๆไม่ได้ครับเพราะมันออกสื่อไปแล้วไงสุดท้ายท่านนายอำเภอแล้วก็อบต.เจ้าของพื้นที่ก็ต้องแอคชั่นก็คือปิดเส้นทางนี้ห้ามมาทำคอนเทนต์ลักษณะนี้นะแต่ก็ยังสัญจรตามปกติได
1: ้
3: แต่ว่าปิดไม่ให้มีการทำกิจกรรมเรื่องนี้นะครับอันนี้เพราะงั้นผมคิดว่าประการแรกเราต้องเชื่อมโยงให้เรื่องเนี้ยมันไปสู่เจ้าภาพอันที่หนึ่งคือเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของถนนทางหลวงชนบทเช่นครั้งหนึ่งถ้าจำได้เนาะทางหลวงชนบทเขาทำคล้ายๆลูกระนาดแต่ว่าอยู่เป็นซอกร่องอยู่ด้านไหลทางอ่ะถ้าคุณวิ่งผ่านแล้วมันจะเป็นเสียงดนตรีอ่ะ
1: โอ้ใช
3: ่ช่วงนั้นก็ฮิตกันอยู่พักหนึ่งแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคุณตีกลายเป็นว่าคนก็แห่ไปทำคอนเทนต์คนก็แห่ไปขับวิ่งผ่านแทนที่จะวิ่งบนถนนนะไม่วิ่งไปวิ่งไหลทางเพื่อให้ตัวเองเหยียบบนลูกแล้วนะไอ้ลูกที่เขาซ้อล่องไว้แล้วมันเป็นเสียงดนตรีอ่ะ
1: ครับ
3: แต่มันกลายเป็นความเสี่ยงอ่ะเพราะว่าคนที่วิ่งไหลทางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์ไงแต่อันนี้เป็นกลายเป็นรถไปวิ่งเพื่อให้ตัวเองมีเสียงดนตรีเงี้ยอันนี้ก็อันตรายสุดท้ายทางหลวงชนบทก็ต้องเลิกมาตรการนี้ไปเพราะมันเสี่ยงไปมันอันตรายก็เลิกไอ้ถนนดนตรีไปนะครับอันนี้ก็ประเด็นแรกก็คือต้องทำให้เรื่องนี้มันโยงไปที่เจ้าภาพเนาะอันที่สองที่ถ้าเรื่องนี้มันจะสามารถจัดการได้มันต้องถูกโยงไปที่เจ้าของรถก็คือโยงไปสู่การลิฟรถตรงนี้ก็จะตัดวงจรว่าคือคนที่เป็นเจ้าของรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เขาไม่น่าเสี่ยงนะว่าเฮ้ยไปทำคอนเทนต์แล้วโดนลิฟรถไม่คุ้มอะนะฮะเพราะงั้นอันนี้ก็จะสามารถช่วยลดได้ส่วนอันที่3อันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ผมก็อยากอาศัยทางสื่อเรานะฮะมาช่วยกันคือคอนเทนต์ลักษณะเนี้ยคำถามนึงคือว่าเฮ้ยทำไมมันแชร์ผ่านแพลตฟอร์มได้อ่ะคือปกติไอ้พวกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube หรืออะไรออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีข้อห้ามนะคุณตีมีข้อพึงระวังของการแชร์คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลามกอนาจารเรื่องของการละเมิดสิทธิ์หรือการแชร์เรื่องที่มันเป็นอาฆาตมาดร้ายเฮสปีดอะไรนี้ก็ไม่ได้ในนั้นอีกอันหนึ่งเขาเขียนเลยนะว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงและนำไปสู่การเลียนแบบเช่นการฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันยังมีช่องว่างของเรื่องที่เราคุยกันนะว่าหากสมมุติเขาไปทำคอนเทนต์แล้วเขามาแชร์เนี่ย TikTok ก็ดี YouTube ก็ดีหรือ Facebook ก็ดีปิดได้ไหมไม่อนุญาตให้แชร์ได้ไหมถ้าเรามีแนวปฏิบัติของตรงนี้ผมคิดว่าไอ้เรื่องที่เราเป็นห่วงกันเนี่ยก็จะหายไปเองฮะหมายความว่าแชร์ไม่ได้ไงฮะ
1: ครับตัดต้นตอของการที่จะไปสร้างแรงจูงใจให้คนอยากทำคอนเทนต์คุณทำไม่ได้เลยแพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้คุณทำอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการกลไก
3: แต่อาจจะต้องมากำหนดนิยามนิดนึงนะว่าแค่ไหนที่เราเรียกว่าอันตราย
1: อ
3: ันตรายที่นำไปสู่การเรียนแบบของสังคม
1: ค
3: อันหนึ่งที่มันชัดเจนนะอย่างเช่นการที่คุณจะมาฆ่าตัวตายแล้วมาแชร์เงี้ยไม่ได้เนี่ยเขาอันนี้ยูทูบหรือเฟซบุ๊กเนี่ยเขาไม่ยอม
1: โอ้โหก็ต้องห้ามกันพอสมควรเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะให้ยั่งยืนเนี่ยน้องพลอยสายคุณหมอครับเราอาจจะส่งเสริมให้คนเนี่ยเขามีจิตสำนึกไหมมันพอจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แค่ไหนที่คนไทยเราเนี่ยจะมีสำนึกที่ยกระดับมากขึ้นในเรื่องนี้พอจะเป็นไปได้ไหมฮะแล้วมีวิธียังไงดีจะคุณหมอครับ
3: ก็ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยฮะไปโปรโมทให้คนมาแชร์กันด้านบวกมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกการหนึ่งผมคิดว่ามันต้องมีการนอกจากจิตสำนึกคือว่าสร้างเงื่อนไขอะอย่างเงื่อนไขก็คืออย่างที่เราคุยกันฮะถ้าคุณแชร์แล้วมันล่อแหลมมันอันตรายมันคาบเกี่ยวเนี่ยเราจะโยงเรื่องนี้ไปสู่การลิฟรถนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นมันลำพังจิตสำนึกเนี่ยมันอาจจะได้แค่รายบุคคลเป็นอินดิวิดวลไปแต่ถ้ามองในเชิงสังคมมองในเชิงระบบเนี่ยอาจจะต้องสร้างคอนดิชันฮะคุณตี ตั้งคอนดิชันหรือเงื่อนไขอะเงื่อนไขให้เขารู้กติกาว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะอย่างเนี้ยในสังคมนี้ไม่ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคุณจะโดนไม่คุ้มหรอกโดนลิฟต์รถนะอะไรเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหนี่ก็จิตสำนึกอย่างเดียวบางครั้งมันไม่ทันอ่ะคือบางครั้งต้องใช้เวลาต้องใช้ระบบการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนอะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะสายไปแล้วในบางกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตัวบทกฎหมายนี่แหละเข้ามาจัดการควบคุมให้มีประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอแนะนำมานะครับคุณหมอทิ้งท้ายให้ฟังหน่อยครับนะฝากไว้หน่อยว่าค่านิยมลักษณะการไปถ่ายคอนเทนต์ในที่อันตรายในกิจกรรมอันตรายแบบนี้มันควรจะหมดไปสักทีเนี่ย
3: ก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่ง่ายกับสังที่มันจะหายไปนะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเขาเป็นวัยของถ้าภาษาวิชาการก็คือเป็นวัยที่โซเชียลดิพเอนเดนต์ก็คือว่ามีค่อนข้างขึ้นกับอารมณ์สังคมขึ้นกับเพื่อนๆ อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวัยที่เทคริสก็คือมีความสนุกความท้าทายกับความเสี่ยง
2: เพราะนั้น
3: ใช่เพราะนั้นไม่แปลกที่วัยรุ่นจะมองเรื่องกิจกรรมบนถนนเนี่ยเป็นความท้าทายของเขาแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราห้ามอย่างเดียวเราอาจจะเอาไม่อยู่อ่ะผมคิดว่าเราจะต้องมาสร้างการเรียนรู้ให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มนะถ้าคุณมาทำพฤติกรรมที่มันเกินเส้นไอที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้เพราะว่ามันจะถูกโยงไปสู่รถแล้วพ่อแม่ก็จะเดือดร้อนนะมันไม่คุ้มนะอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าเราต้องสร้างการเรียนรู้ควบคู่ไปให้กับกลุ่มน้องๆเขากลุ่มวัยรุ่นหรือแม้แต่สังคมอ่ะผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เรียนรู้ได้นะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะรับรู้แค่ด้านเดียวอ่ะก็คือส่วนใหญ่ดูผ่านสื่อก็ยอดวิวเยอะไว้แฟนยอดหูคลิปนี้คนดูเป็นล้านเลยอะไรเงี้ยนะ
1: ลุยเลยไม่คิดอะไรละ
3: เราก็จะเห็นน่ะคนที่จะมาทำอะไรแปลกๆแล้วปรากฏว่าคนดูเยอะฮะ
2: ใช่
3: เป็นงั้นตรงนี้เราก็ต้องทำไงให้มันมีอีกด้านนึงมาบาลานซ์ด้วยครับ
1: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันนะครับก็จะได้เห็นเป็นแนวทางเนาะแล้วก็จะได้รู้ว่าเราควรจะต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อไปวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะครับ
3: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ครับผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยก็เป็นแขกประจำของเราน้องพลอยใสที่มาถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์มีคุณค่ามากเลยในแง่ของการเดินทางสัญจรเนี่ยการเดินทางนี่มันสำคัญจริงๆแล้วก็การใช้รถใช้ถนนเนี่ยโหมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องแม้แต่การทำคอนเทนต์นี่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้โห
2: เราช่วงนี้คอนเทนต์แบบนี้เยอะนะคะ
1: เยอะไหม
2: อันเรียกถ้าพูดกันแบบง่ายๆภาษาโซเชียลมีเดียก็คือระบาด ก็คือคอนเทนต์ช่วงนี้เป็นคอนเทนต์เสี่ยงๆคอนเทนต์อันตรายคอนเทนต์ที่ตื่นเต้นท้าทายตอนนี้คือกำลังออกระบาดออกมาเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ช่วงในวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นช่วงที่อยากรู้อยากลองอยากรู้อยากลองแล้วก็บวกผนวกกับโซเชียลที่แบบโอ้โหเท่เผยแพร่แล้วก็เท่ได้ยอดวิวยอดไลค์บางคนก็คือได้รายได้จากการที่เราได้ยอดวิวยอดไลค์ด้วยก็ยิ่งทำไปโดยที่ขาดการยังคิดเพราะซึ่งมันก็ส่งผลส่งทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยอย่างในกรณีนี้ก็คือเขาก็ต้องปิดทางแล้วก็คอยมาเฝ้าระวัง
1: แล้วคนที่ต้องการใช้จุดประสงค์เพื่อสถานที่นั้นจริงก็หมดสิทธิ์ใช้เลยนะ
2: ใช่ก็
1: คนที่ไปทำพาราชูทอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ถูกปิดไปแล้ว
2: ใช่ก็
1: เดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนจริงก็น่ากลัวมากนะคลิปแบบนี้ที่เราเห็นในหลายๆคนขับบิ๊กไบค์น่ากลัวนี่คือถึงขั้นเสียชีวิตไปก็มีเห็นหลายกรณีแล้วโอ้ฟังคุณหมอเล่านี่ก็ต้องกลัวกันแล้วล่ะไม่ใช่นั้น
2: ต้องฝากเรื่องนี้ถึงใครหลายๆคนรวมไปถึงพ่อแม่ด้วยนะคะที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: บุตรหลาน
2: เพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะสร้างจิตสำนึกแล้วก็เรียกได้ว่าทำให้เขาได้รู้ว่าความเสี่ยงอันตรายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้างค่ะเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันตั้งแต
1: ่
2: ในระดับครอบครัวเลยก่อนที่เราจะไปปลูกจิตสำนึกให้กับระดับสังคมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากระดับเล็กๆอย่างครอบครัวก่อน
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะเป็นโรงเรียนแล้วก็ในระดับสังคมที่มันกว้างขึ้นนะคะก็ช่วยๆกัน
1: ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยกัน
2: ช่วยกันให้ความรู้แล้วก็เตือนบุตรหลานของท่านด้วยนะคะรวมไปถึงคนที่มีพุทธิภาวะแล้วโตแล้วนะคะก็น่าจะต้อง
1: ตระ
2: หนักในเรื่องนี้ให้มันมากขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วครับโอ้โหนั่นคือเรื่องที่เราฝากเตือนกันไว้ข้อมูลต่างๆที่เพื่อนเดินทางเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็ให้ไอเดียให้แรงบันดาลใจให้คุณครับก็เช่นกันนอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้วบนท้องถนนทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเล่าถึงเรื่องภัยพิบัติเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะที่เราเองก็ต้องพูดถึงตลอดเวลาด้วยเช่นกันอย่างพยากรณ์อากาศไปแล้วในช่วงต้นรายการเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะน้องพลอยใสเอามาเพื่อที่จะบริหารจัดการติดตามสถานการณ์น้ำฝนช่วงนี้น้ำเยอะนะครับพยากรณ์อากาศก็ดีดูแผนที่มีเรดาร์มีภาพดาวเทียมเลยนะไปจนถึงข้อมูลน้ำและการเตือนภัยข้อมูลทุกอย่างนี้รวมเอาไว้ในแอปพลิเคชันแล้วก็บรรจุในโทรศัพท์มือถือเครื่องของท่านนี่แหละ
2: เราสามารถ
1: ติดตามได้ทุกอย่าง
2: ใช่ไหมมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: อันแรกเลยคือ TMD ตัว T Thailand ตัว Mแมนแล้วก็ D-Doc เนี่ยฮะ TMD เช็คสภาพอากาศเตือนภัยและติดตามพายุใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับต้องมีไว้เลยหากใครต้องการนะครับก็นี่คือแอปของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นแหล่งข้อมูลคือน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้มีทั้งระบบพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์ล่วงหน้า
2: ได้ด้วย
1: นะฮะรายเดือนก็ได้เลยนะฮะราย3เดือนไปจนถึงเตือนภัยแผนที่อากาศเส้นทางพายุข้อมูลอากาศรายจังหวัดและรายภาคมีข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นโอ้โหละเอียดมากนะ
2: ละเอียดมากค่ะ
1: ครับความกดอากาศความเร็วลมและแผนที่พยากรณ์ปริมาณฝนราย3ชั่วโมงโอ้โหใครที่สนใจเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ควรจะมีไว้ TMD นะครับเป็นแอป
2: นอกจากพยากรณ์อากาศยังจะมีการข้อมูลแผ่นดินไหวด้วยท
1: ั้
2: งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศช่วงนี้แผ่นดินไหวบ่อยนะคะล่าสุดเขาเฝ้าติดตามแผ่นดินไหวที่ไหนรู้เปล่า
1: ที่ไหน
2: เวียดนาม
1: ไกลๆบ้านเราเลย
2: ไม่ไกลจากประเทศเราเลยค่ะเขากำลังเฝ้าติดตามอยู่เพราะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเกิดภัยพิบัติบ่อยมากแผ่นดินไหวก็เกิดถี่ขึ้นแล้วก็ใกล้เรามากขึ้นนะคะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะแล้วก็เข้าไปเช็คข้อมูลได้นะคะ
1: มีอะไรอีกคะเน
2: ี่
1: ย
2: นอกจากนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชัน Windy ค่ะ Windy W I N D Y Windy ที่แปลว่าลม
1: พัดพาสบาย
2: เพื่อใช้ในการดูแผนที่อากาศแล้วก็เปรียบเทียบแบบจำลองได้ด้วยนะคะก็จะแอปพลิเคชันนี้จะนำเสนอข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบของแผนที่สามารถเลือกดูข้อมูลหลายประเภทได้เลยค่ะเช่นลมอุณหภูมิฝนฟ้าคะนองคลื่นทะเลเรดาร์แล้วก็ภาพดาวเทียมนี่ดูได้ถึงขนาดภาพดาวเทียมเลยนะ
1: สนุกเลย
2: รวมไปถึงเราสามารถเลือกแบบจำลองพยากรณ์อากาศได้หลายแบบด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าใครไม่ชอบแบบตัวหนังสือเข้าไปดูแบบจำลองอาจจะเข้าใจ
1: เห็นภาพ
2: แล้วก็เห็นภาพได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะมีแอปอะไรอีกคะ
1: ซูมครับซูมที่ใช้ประชุมออนไลน์เนี่ยซูมเอิร์ธติดตามสภาพอากาศผ่านดาวเทียมนะครับเรนบิวเวอร์นะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับโอ้โหเสียดายเวลางวดมาแล้วน้องพลอยใส
2: ค่ะก็4แอปหลักๆนะคะเมื่อกี้ไง TMD Windy Zoom Earth แล้วก็ Rain Viewer ค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณจริงๆสำหรับท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ชมนะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็สะท้อนเสียงท่านมาในเพจของเราก็เราสองคนต้องลาไปก่อนไหมวันนี้
2: ใช่ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการเพื่อนเดินทางค่ะก็ติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี
1: ้ครับผม
2: วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: รายการเพื่อนเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่าย60%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EUและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วม เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีป้าไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดี

0: หม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 1,028 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่23กันยายน2569นะครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่ทั้งเรื่องราวของการที่มีการแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับในพื้นที่ไหนที่วันนี้ต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยนะครับก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยหลายพื้นที่นะครับเจอเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การป้องกันในห้วงเวลาของ23ถึง27กันยายนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางด้านของ FM105เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็ รายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับคุณอาร์ตวันนี้มาเรียบร้อยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทีมงานของเราวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังกันคุณทุนชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิคของเราหลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็ออนแอร์เรียบร้อยนะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีบอกว่าตลาดเจริญกรุง103ส่งมาทาง TikTok ด้วยน้องมุกก็ส่งกุหลาบมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเรียกว่าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาคุณชนิการนะครับฟังออนไลน์อยู่ที่ชลบุรีครับชลบุรีน่าจะเจอฝนนะครับวันนี้พี่สันบอกฝนตกไม่แรงถ้าชนะส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มีคุณอภิชยาด้วยนะครับจากปราจีนบุรีครับที่ปราจีนเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่อยู่จุดไหนพื้นที่ไหนนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับมีการประกาศเตือนมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับแน่นอนเรื่องราวสำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสทนช.ด้วยรวมถึงเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนปภ.ครับล่าสุดเลยนะครับแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับ10จังหวัดของภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอ่างทองนะครับคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสานครับ

ครับรวมถึงจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอป่าโมกทั้งนี้ครับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำดังกล่าวก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับทั้งด้านของกรมชลประทานก็คาดการครับในวันที่27กันยายนนี้นะครับปริมาณน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่บริเวณปริมาณน้ำนะครับสถานี C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ต้องติดตามแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปภ.กำชับพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงครับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เสริมความพร้อมแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมของการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแบบตลอดเวลาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีเบอร์สายด่วนด้วยของปภ.นะครับรับแจ้งเหตุก็คือ1784นะครับสายด่วนนิรภัย1784สายด่วนของปภ.ครับสามารถที่จะติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนกันจากปภ.แล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับปภ.ประกาศแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครให้ระวังด้วยนะครับฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากรวมถึงน้ำท่วมระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนะครับเตรียมความพร้อมครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสาน70จังหวัดทั่วประเทศคุณผู้ฟังครับรวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23คือวันนี้ครับยาวไปจนถึง27กันยายนนะครับเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มด้วยโดยพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้7จังหวัดนั่นก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสงขลาระนองพังงาภูเก็ตนราธิวาสนะครับก็เตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนครับไล่เรียงกันไปเลยที่ใครตอนนี้ติดตามรายการอยู่นะครับปภ.แจ้งเตือน70จังหวัดภาคเหนือก่อนภาคเหนือเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ครับจังหวัดตากอุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเฝ้าระวังนะครับปภ.แจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับ23ถึง27กันยายนนี้ครับที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีครับจังหวัดนครพนมแล้วก็มีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรมหาสารคามอำนาจเจริญนะครับมีร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางครับที่ปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วสระบุรีฉะเชิงเทราระยองนะครับแล้วก็มีชลบุรีจันทบุรีครับมีจังหวัดตราดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ครับที่ปภ.แจ้งเตือนมาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับนี่คือการแจ้งเตือนครั้งสำคัญของปภ.นะครับเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนครับก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยยามเย็นแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ามองไปนอกห้องจัดรายการนี่นะครับวันนี้ช่วงบ่ายฝนตกแถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องใน70จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ทุกๆจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำป่าไหลหลากในห้วงเวลาของ23ถึง27กันยายน2569นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข้อความมา

0: ก็ส่งข้อมูลมาตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ประสานงานกันให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีขอใช้เวทีการประชุม UNGA ครับทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกเคียงข้างผู้นำระดับประเทศนะครับแล้วก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ครับนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกหลังเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวครับว่าตลอดระยะเวลา3วันครับที่อยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็ทุกประเทศครับก็ชื่นชมนะครับในเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งในส่วนของภาคเอกชนภาคธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศก็เชื่อมั่นครับในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็ในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยต่างประเทศก็รู้จักประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้ครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับประเทศต่างๆความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆด้านทั้งในส่วนของการกระจายสินค้าเป็นแหล่งผลิตสินค้าแล้วก็พร้อมรับนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะครับเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกแล้วก็เสียงชื่นชมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกจริงๆนะครับสำหรับการประชุมครั้งสำคัญนะฮะที่เป็นการประชุมของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่23ถึง24นะครับที่หลายๆคนก็กำลังติดตามอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและก็การเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการปรับตัวพร้อมรับกติกาใหม่ของโลกด้วยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยตอนนี้ครับท่านนายกบอกเลยว่ามีความพร้อมเต็มที่ตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเราครับได้รับการยอมรับในสายตาของนานาชาติเป็นการส่งเสริมประเทศไทยแล้วก็ความร่วมมือกับนานาประเทศในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเรียกว่าทั่วโลกก็จับตามองประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกกับการประชุมสมัยเรื่องนี้นะครับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและก็ติดตามกันต่อครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ก็ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับหรือ UNGA 81ณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ครั้งนี้ครับต้องบอกว่ามีหัวข้อสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและก็การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายต้องบอกว่าเวทีครั้งนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำระดับโลกและก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับความท้าทายของโลกแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในโอกาสนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ยังได้มีโอกาสพบปะหารือนะครับแล้วก็พบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายๆประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีครับแล้วก็แสวงหาโอกาสในการ การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็เรื่องของการค้านะครับโดยได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือแล้วก็การเจรจาระหว่างการค้าไทยสหรัฐสานต่อความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือของ2ประเทศนะครับโดยการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สะท้อนบทบาทของประเทศไทยครับในเวทีระดับสากลโดยการใช้โอกาสเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับในการเชื่อมเรื่องของการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรัฐบาลไทยตอนนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับจากทั่วโลกเลยทีเดียวเรื่องของการทำงานแล้วก็ความเชื่อมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในสายตาของชาวโลกตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเลยทีเดียวกับการประชุมครั้งสำคัญ UNGA 81นะครับมีการพบกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับทางFM 92.5 MHz แล้วก็ FM 95.5 MHz ด้วยนะครับก็ยังมีข้อความส่งต่อมาคุณแชมป์นะครับวันนี้ส่งมาหลากหลายพื้นที่นะครับมีคุณอเนกพลิกไทยคุณสมพรมโนรัตน์สวัสดียามเย็นจากอ่างทองที่อำเภอชัยโยฝนตกชุ่มฉ่ำเลยคุณบอลอย่างที่คุณบอลพยากรณ์เลยนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ตอนนี้นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยระดับน้ำก็สูงจริงๆอย่างที่บอกเลยคุณสมพรแชร์ให้เรียบร้อยนะครับมีคุณพิสมัยด้วยนะฮะอยู่ที่ราชบุรีฝนตกเป็นบางแห่งครับมาบ้านโพฉะเชิงเซาตอนนี้แจ้งมาด้วยว่าฝนตกแล้วนะครับหลายพื้นที่เพิ่มเติมมายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะมีคุณละมุนมิวสิกด้วยวันนี้ก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะครับอ่ะยังคงติดตามกันมาดูนิดนึงครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวกันอยู่ก็จะได้มีการโฟนอินเรื่องราวของไฟไหม้ใช่ไหมครับที่โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็ติดตามกันนิดนึงเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาว่าคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเหตุการเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่เพชรบุรีครับก็ย้ำนะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นครับต้องบอกว่าก็เกิดความเสียหายในส่วนของสินค้าประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็มีน้ำมันปาล์มรวมถึงน้ำมันมะพร้าวก็เสียหายถูกเพลิงไหม้ต้องบอกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับติดตามกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้ได้มีการโฟนอินนะครับเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็มีการถามข่าวมาว่าเรื่องของไฟไหม้เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างในเพจของเราก็ลงเอาไว้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เองนะครับที่ถามข่าวมาจากเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่บริเวณหมู่ที่1บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับโดยร้อยตำรวจพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการมอบหมายให้นายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ท่านไปบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของภาคราชการเอกชนแล้วก็มีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่ร่วมกันสกัดกั้นไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นครับความเสียหายเมื่อวานนี้เนี่ยก็พบว่าภายในโกดังครับอย่างที่นำเรียนว่ามีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มมีน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพลิงเนี่ยได้ลุกไหม้กองวัตถุนะครับโดยรอบในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นอาคารสำนักงานนะครับก็จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยก็พบว่าเบื้องต้นก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมนะครับที่มีการเจาะทลายผนังบางส่วนด้วยนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้มีการรายงานให้กับพี่น้องประชาชน ตามกันต่อเรื่องนี้นะครับสายด่วนปภ.ครับก็สามารถแจ้งกันได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งหากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามได้เพิ่มเติมในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวที่ในเพจของสวท.ก็ได้ลงเอาไว้ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การอัปเดตเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้ก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับมาดูกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนเรื่องราวของการติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับท่านก็สั่งบูรณาการรับมือกับอุทกภัยภาคกลางให้มอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนวางแผนในการพร่องระบายน้ำรับฝนนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานครับในการประชุมนะครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือครับกับสถานการณ์เรียกว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งด้วยนะครับโดยท่านเอกนิติก็ย้ำครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้เกิดเอกภาพก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกทันทีโดยให้กรมชลประทานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำทั้งในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ครับให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางของพายุแล้วก็คาดการข้อมูลนะครับสภาพอากาศล่วงหน้าตั้งแต่7ไปจนถึง15วันรวมถึงการพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักแล้วก็คลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นใจความสำคัญที่วันนี้ท่านได้มีการประชุมหน่วยพยากรณ์ต้องอัปเดตสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับการบูรณาการตั้งแต่ต้นทางต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันการวางแผนจัดการน้ำสร้างการรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างพร้อมพรันทันทีนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณะสิ่งของช่วยเหลือไปจนถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นึงไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
6: ผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
8: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ17:33ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลง IMF ไปหลายคนร้องได้เลยนะครับคุ้นหูหลายคนนี่ส่งมาบอกชอบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้อีกเดี๋ยวต้นชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางๆนะครับถ้าชอบหรือว่าถ้าถูกใจก็ส่งมาแล้วก็ติดตามกันได้พูดถึงการประชุมใหญ่ครับต้องบอกว่าเพลงคุ้นหูแล้วก็เพลงติดหูหลายๆคนร้องตามได้แต่แน่นอนเรื่องราววันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันจากการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยนับถอยหลังครับเข้าเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็การเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น12ถึง18ตุลาคม2569ต้องบอกว่ามีหลายๆแง่หลายๆมุมที่เป็นประโยชน์กับเราคนไทยมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอาหารด้วยนะครับอีกเสน่ห์นึงที่เรียกว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกจากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้อนรับผู้แทนครับจาก191ประเทศแล้วก็มีจำนวนกว่า 15,000 คนทั่วโลกนะครับที่จะเดินทางมาคอนเซปต์ปีนี้คุณผู้ฟังครับขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นเวทีที่มีการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วด้วยนะครับแน่นอนนักลงทุนทั่วโลกก็จะเตรียมเดินทางปักหมุดมาที่ประเทศไทยรัฐบาลครับโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนออีกเรื่องนั่นก็คือความเป็นไทยผ่านอาหารนี่นะครับวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็งานหัตถศิลป์ด้วยอันนี้สำคัญมากอาหารไทยนะครับวัตถุดิบท้องถิ่นงานหัตถศิลป์3เรื่องนี้ครับจะสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นการส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีระดับสากลนะครับมีการคัดสรรเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ต้องบอกว่ากลายเป็นเมนูที่มีทั้งเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวในทุกๆจานเพื่อต้อนรับครับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นะครับซึ่งมีการคัดสรรวัตถุดิบเขามีการปรุงแบบพิถีพิถันมากนะฮะเชฟแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่ารังสรรค์เมนูเพื่อต้อนรับผู้นำระดับโลกในการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่ามีเมนูนะข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยครับแล้วก็วิถีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้วยนี่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำเรื่องราววัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยบอกข้าวยำหัวใจไทยเนี่ยจะมีการนำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาครับแล้วก็มีข้าวสังหยดที่เมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูนะครับมีเมนูอีกก็คือมีปลานิลดรายฟ์เอจลนไฟด้วยซอสมิโซะเขาใหญ่โอ้โหน่าจะอร่อยน่าดูเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับที่จะเสิร์ฟให้กับผู้นำระดับโลกในการประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จะมีการนำเอาปลานิลคุณภาพครับจากจังหวัดฉะเชิงเทรามาผ่านการทำเทคนิคพิเศษนะนั่นก็คือการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่นี่นะฮะส่วนของหวานที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับต้องบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นรูปแบบร่วมสมัยแต่ว่าก็ยังคงรสชาติดั้งเดิมแล้วก็มีผลไม้ไทยตามฤดูกาลนะครับที่จะพร้อมเสิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ GI ส่งตรงมาจากชาวสวนด้วยโดยพื้นที่การประชุมครับก็ได้มีการหยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยยกตัวอย่างเช่นผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศนะครับมาตกแต่ง งห้องประชุมนะฮะด้วยวัสดุซับเสียงถ่ายทอดเสน่ห์แล้วก็ภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลกหนึ่งในนั้นครับก็คือผลงานไฮไลท์บุปผาบรมราชินีนาถนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญบาติกพฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นกลุ่มบาติกเดอนาราที่จังหวัดปัตตานีถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผ่านลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและก็ลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีตนะครับนี่ก็คือเรื่องราวสำคัญครับที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยติดตามกันแบบนี้ได้ทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะอัปเดตเรื่องราวของการประชุมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting ยกความเป็นไทยระดับสากลสู่เวทีโลกนะครับแน่นอนการประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยสร้างโอกาสการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของหัตถศิลป์สิ่งทอแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาชุมชนกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีระดับโลกนั่นเองเห็นไหมครับก็ติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันนะครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอัปเดตกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอามาดูข้อความกันนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเพิ่มเติมเรื่องราวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ส่งต่อแล้วก็สื่อสารผ่านทางเพจของเราด้วยแล้วก็โซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มนะครับมีคุณชื่อมิ้นครับสวัสดีมีคุณอลงกรมาเรียบร้อยอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดเคาะจอเคาะใจให้ด้วยนี่นะฮะใครที่ติดตามกันอยู่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นในเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับที่ยังคงต้องตามกันต่อครับเรื่องราวของการติดตามนะฮะกรณีเหตุการณ์เรื่องของการเร่งค้นหาลูกเรือนะครับจากกรณีความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888นะครับที่เรียกว่าสูญหายล่าสุดกองทัพเรือส่งชุดประดาน้ำลงสำรวจเรือประมงที่อับปางแล้วก็เร่งค้นหาลูกเรือครับล่าสุดนะครับวันนี้ความคืบหน้าการติดตามครับ23กันยายน2569จากกรณีลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ก็ได้มีการส่งนะฮะเป็นการส่งชุดประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเข้าสู่พื้นที่เพื่อเตรียมลงสำรวจภายในตัวเรือที่จมนะครับโดยข้อมูลมีการรายงานเพิ่มเติมว่าอาจจะมีลูกเรือบางส่วนเนี่ยติดค้างอยู่ภายในโดยการปฏิบัติการก็จะเริ่มทันทีเมื่อประเมินสภาพของคลื่นลมเมื่อประเมินสภาพของกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำว่ามีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็จะดำเนินการด้วยความรอบคอบนะฮะเพื่อให้ความปลอดภัยที่สุดกับนักประดาน้ำที่ลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการค้นหาลูกเรือที่เหลืออยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์เรื่องของกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำเพื่อกำหนดพื้นที่ครับในการค้นหาซึ่งก็กำลังเร่งค้นหาแล้วก็บูรณาการกำลังในการค้นหาทั้งทางอากาศทางผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะมาดูข้อความกันต่อนะครับมีอีกหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับมาติดตามเรื่องราวสำคัญกันนะครับทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ครับโดยมีท่านสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็การเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำครับว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญครับกับการเตรียมงานในช่วงของ3เดือน ือนสุดท้ายครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งในส่วนของการจัดตั้งนะฮะเป็นศูนย์สื่อมวลชนและก็การอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องสื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดแล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนเรื่องของการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของพม.ครับพม.ตอนนี้ก็จัดเตรียมงานใหญ่นะครับเป็นงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569ตรงนี้ครับเป็นการเตรียมพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพผนึกกำลังเครือข่าย16หน่วยงานนะครับแล้วก็เสริมพลังให้เด็กได้คิดเด็กได้ทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนน่าสนใจนะครับโครงการนี้โดยล่าสุดครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนปี2569นะครับโดยงานนี้ครับก็ถือว่าเป็นเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านของเด็กแล้วก็เยาวชนต่อสาธารณะรวมถึงการสร้างพื้นที่สำหรับการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของนิทรรศการผลการดำเนินงานนะครับเรื่องของเด็กแล้วก็เรื่องของเยาวชนทุกช่วงวัยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย16หน่วยงานรวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ6ประเภทครับได้แก่สภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานองค์กรบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็การขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศนะครับโดยเวทีของเด็กและเยาวชนครับของกระทรวงพม.ตรงนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กและก็เยาวชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองนะครับเขาก็จะมีการจัดเวทีเป็นเวทีเสวนาด้วยน้องๆก็ทำด้วยตนเองเลยนะครับเป็นเรื่องของพลังเครือข่ายสร้างเด็กไทยสู่อนาคตนะฮะนี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่สู่อนาคตมีการโต้วาทีด้วยนี่นะฮะเป็นการโต้วาที4ภาคนะครับแล้วก็มีการแสดงความสามารถการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานเรื่องราวของการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์งานสภาเด็กและเยาวชนนะครับมีโครงการต่างๆซึ่งสอดคล้องครับกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านเด็กและเยาวชนตามนโยบายของกระทรวงพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับก็จัดงานใหญ่ครั้งนี้ขึ้นครับมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อการยกระดับการเรียนรู้นะครับให้ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ล่าสุดท่านก็ได้มีการจับเข่าคุยกับนักศึกษาอุเทนถวายนะครับกรณีที่เรียกว่าหลายๆคนก็ตามข่าวนี้กันมาโดยตลอดรับฟังข้อเสนอเรื่องของการขอใช้พื้นที่เดิมย้ำครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อนาคตนักศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตั้งนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็สร้างความมั่นคงระยะยาวครับโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมทั้งศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้เดินทางมานะครับในการพูดคุยประเด็นสำคัญครับคือเรื่องของการจัดพื้นที่การศึกษาแนวทางการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันณศูนย์บริการร่วมสำนักงานปลัด กระทรวงอวนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยท่านก็บอกว่าการศึกษานะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงอวโดยกระทรวงครับก็พร้อมสนับสนุนด้านทรัพยากรการศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้นักศึกษาทุกคนครับได้เรียนในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพมีความปลอดภัยโดยการพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงในระยะยาวทำให้อุเทนถวายครับยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อไปโดยขณะนี้ครับกระทรวงอวก็ได้มีการพิจารณาสถานที่รองรับเอาไว้หลายแห่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมแล้วก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยในขณะเดียวกันครับตัวแทนของนักศึกษาก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมต่อไปโดยเห็นว่าปัญหาหลักที่นำไปสู่แนวคิดการย้ายสถานที่เกิดขึ้นจากเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ความรุนแรงซึ่งการย้ายสถานที่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกโดยนักศึกษาก็เห็นครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงก็พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับทางด้านของกระทรวงอวเข้าใจครับถึงความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาเดิมพร้อมรับฟังข้อเสนอของนักศึกษาอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเรื่องปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มีการประสานความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการต่างๆในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาตรการในการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดเวลาเรียนให้เหลื่อมกันแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนดังนั้นครับการพิจารณาพื้นที่ใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการย้ายสถานที่แต่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุความรุนแรงมีโอกาสครับในการพัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าในการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆดังนั้นครับก็ใครที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ติดตามกันวันนี้เมื่อเช้านี้หลายคนก็ติดตามเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องน้องเนเน่ใครได้ดูบ้างนะครับใครได้ดูน้องเนเน่เมื่อเช้าบ้างการแสดงรอบไฟนอลอเมริกา Got Talent 2026เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทยน้องเนเน่ก็โชว์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น1ใน10โชว์ที่ขึ้นแสดงแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียงปรบมือเสียงชื่นชมนะครับทั่วเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับน้องเนเน่นะครับซึ่งต้องบอกว่าแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาติดตามกันนิดนึงเรื่องของเอเชียนเกมกันหน่อยนึงครับมาสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดตลอดทั้งวันนะครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับก็เชียร์กันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้สรุปเหรียญกันนิดนึงติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทุกวันก็จะมาสรุปแล้วก็รายงานเรื่องราวของเหรียญรางวัลเอเชียนเกมกันนะครับยังคงเดินหน้าครับล่าสุดประเทศจีนก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับของวันนี้เลยช่วงเวลาสรุปคือ 17:30 นของวันที่23 กันยายน 2569สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับจีนนะครับได้ไป47 เหรียญทอง20 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่2ครับนะฮะก็คือญี่ปุ่น15 เหรียญทอง24 เหรียญเงิน27 เหรียญทองแดงอันดับ3ครับตอนนี้นะครับคือเกาหลีใต้8 เหรียญทอง8 เหรียญเงิน24 เหรียญทองแดงอันดับที่4คาซัคสถานครับ7 เหรียญทองแล้วก็4 เหรียญเงิน7 เหรียญทองแดงประเทศไทยของเราครับอยู่ในอันดับที่5ณตอนนี้นะครับคือ5 เหรียญทอง3 เหรียญเงิน4 เหรียญทองแดงครับก็ส่งกำลังใจครับหน้าที่ของเราส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ต้องบอกว่าตั้งใจ ทุ่มเทมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณประภาสจากจังหวัดยโสธรก็ส่งมาเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับติดตามข้อมูลกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะกลับมาอัปเดตนะทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสที่ถามกันมาด้วยแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากนะครับตอนนี้ยังคงคึกคักจริงๆสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสด้วยซึ่งหลายท่านเลยทีเดียวนะครับบอกว่าดีใจนะครับขอบคุณรัฐบาลด้วยที่เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้นะครับที่มีการแจ้งมาเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกๆเรื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาติดตามกันนิดนึงเมื่อกี้นี้มีคุณประภาสถามมาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสด้วยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดไฟเขียวครับทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดเงื่อนไขที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็หลุดสิทธิ์ซึ่งจะมีการประกาศผลนะฮะ30กันยายนที่ถามมานะครับกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ไปนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางเรื่องบางประการเนี่ยอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเขาก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับเพื่อให้คนที่สมควรจะได้ก็ต้องได้ไปนะครับพร้อมทั้งปรับแนวทางการตรวจสอบนะฮะเรื่องของเกณฑ์หนี้สินให้สะท้อนภาระหนี้ที่แท้จริงมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส6040ด้วยนะครับแน่นอนว่าเติมเงินให้นะครับในเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับแน่นอนสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ก็คือ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนย้ำนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนก็จะเป็นเฟส2ในเดือนตุลาคมที่จะใช้ได้กับเดือนพฤศจิกายนส่วนเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300เขาก็จะเพิ่มให้อีก700นี่นะฮะท่านก็จะได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กลับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดก็จะได้อัปเดตกันต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง FM 92.5 95.5 แล้วก็105เมกะเฮิรตซ์ใครที่ติดตามกันอยู่อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์ในเพจ Facebook แล้วก็ในโซเชียลมีเดีย TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็ดูแลเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนที่ฟังรายการอยู่บอกว่าฟังอยู่แล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางปภแล้วก็ทางสทนช.เรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห่วงเวลาของ18นาฬิกากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถ้าผ้าผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังผ้าผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใหญ่พาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวนพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟงานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงมะฮ้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานมะฮ้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนะลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
3: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
2: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
4: สวัสดีค่ะทันกมลธรทัพพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
5: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ท ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
2: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
6: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลาสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ18:08 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอยู่ด้วยกันที่นี่คุยข่าวด้วยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ครับต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนมาในส่วนของทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสทนช.แล้วก็ทั้งปภ.ด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ครับ23ไปจนถึง27กันยายนครับล่าสุดได้ติดตามในเพจของทั้ง NBT ด้วยนะครับแล้วก็สวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังด้วยล่าสุดก็ได้มีการสั่งจัดการเรื่องของทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยครับเพื่อเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันนี้ครับ23กันยายนถึง27กันยายนครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าในช่วงตั้งแต่23ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยโดยเริ่มมีผลกระทบครับตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบถัดมาเรื่อยๆครับรัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำเตือนประชาชนครับระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากครับรวมถึงดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าการระบายน้ำไม่ทันนะครับดังนั้นครับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทุกจังหวัดส่วนภาคใต้ครับ7จังหวัดก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสในส่วนของพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาก็ได้แก่หลายพื้นที่นะครับทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีนครนายกแล้วก็รวมถึงปราจีนบุรีด้วยจังหวัดสระแก้วนะครับมีจันทบุรีนะครับในพื้นที่เหล่านี้ก็ขอให้เฝ้าระวังด้วยนะครับกรณีนี้รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับได้มีการประสาน70จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงการสั่งจัดการเตรียมทีมนะฮะเรื่องของทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณะครับเพื่อเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเข้าประจำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้ในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยแล้วก็แน่นอนครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบในเหตุอุทกภัยให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุ

0: ข้อความยังคงเดินหน้าแล้วก็ติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับขออนุญาตมาดูข้อความคุณผู้ฟังสักนิดนึงใครที่ติดตามตอนนี้อยู่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับมีพระรุ่งนี่โอ้โหกลอนเพียบเลยทีเดียวคุณประยงทวีชื่นนะครับและที่สำคัญฟังอยู่ตอนนี้จากสวท.สุราษฎร์ธานีครับฝนตกไม่เอ่ยน่าจะมีฝนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่ส่งเข้ามาก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับมาติดตามเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับในส่วนของการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ครับเข้าร่วมการประชุมสำคัญ UNGA 81โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำริให้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการเดินทางครั้งนี้นั่นก็คือรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจนะฮะเป็นสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยครับรวมถึงการเชื้อเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังบอกตลาดทุนไทยในปีนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งครับเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวทั้งดิจิทัลนะครับทั้ง AI แล้วก็ยอดตัวเลขคำขอรับการลงทุนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนี่ก็มีข่าวดีด้วยนะครับบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ๆครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็น stable นะครับคือมีเสถียรภาพกลายเป็นปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีทองของประเทศไทยสังเกตดูตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงเดือนกันยายนนี้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตปีทองของตลาดทุนเลยนะครับต้องบอกว่าไปที่ไหนก็หลายๆคนบอกเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการขยายกิจการนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าเกมการลงทุนต่างๆในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะกิจกรรมเศรษฐกิจของเราสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตก็มีการเติบโตการจับจ่ายต่างๆก็มีการเติบโตด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับที่จะสื่อสารให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจครับที่นักลงทุนต่างชาติตอนนี้ก็จับตามองประเทศไทยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่ามีความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของรัฐบาลเองนักลงทุนทั่วโลกก็เชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือตัวเลขที่สำคัญนะฮะแล้วก็เดินหน้าในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีส

0: ร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: จับประเด็น VIP กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึง105เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง AM ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้มีหลายประเด็นครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่แล้วก็ถามมาทั้งในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมหรือเอาง่ายๆคือโครงการที่เป็นเฟส2ของไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านจริงๆเลยที่เข้าใจเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรื่องราวประเด็นต่างๆวันนี้จับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณวันค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมผู้ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้ค่ะ
1: ครับผมเริ่มต้นกันเลยครับบนขออนุญาตเรื่องแรกเลยเรื่องสำคัญเข้าประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก่อนเลยต้องบอกเป็นข่าวดีครับสำหรับพี่น้องชาวไทยกับการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมให้ท่านรองเล่ารายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงครับเชิญเลยครับท่านรองครับ
2: โดยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะได้ให้เดินหน้ามีมติให้เดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะโดยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกคือเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมค่ะจากเดิม300บาทเป็นรวมกันนะคะเป็นรวมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทค่ะต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมค่ะในส่วนที่2คือไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมใช้ได้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะรัฐช่วย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการ2เดือนค่ะ
1: นี่นะครับก็เป็น2เรื่องสำคัญทั้งในส่วนของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300บวกอีก700ก็เป็น 1,000 ถูกต้องนะครับในเดือนตุลาคมน
2: ะ
1: แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ก็คือ 1,000 บาทนะครับจะเริ่มตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้2เดือนถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: สรุปให้คุณผู้ฟังแบบนี้การยืนยันสิทธิ์ของประชาชนผู้ประกอบการรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ประชาชนต้องยืนยันผ่านเป๋าตังนะคะวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุญาตอนุมัติเดิมนะคะยืนยันผ่านถุงเงินค่ะแต่ในระยะนี้ไม่ได้เปิดรับร้านค้าใหม่นะคะ
1: ก็จะเป็นร้านค้าเดิมใช่ไหมฮะท่าน
2: ถูกต้องค่ะ
1: ย้ำเรื่องการใช้จ่ายสักนิดนึงครับแล้วก็ระยะเวลาให้กับคุณผู้ฟังอีกสักครั้งนึงครับท่าน
2: ก็สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ก็คือ 1,000 บาทนะคะเพิ่มจากเดิม300บาทเพิ่ม700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมส่วนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในส่วนเพิ่มเติมนะคะก็ใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอด2เดือนค่ะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: นี่นะครับต้องบอกว่าเสียงชื่นชมมากมายเหลือเกินครับตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนส่ง SMS เข้ามาข้อความเข้ามาด้วยก็อันนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเลยที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็โครงการเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากรวมถึงเมื่อวานหลังแถลงข่าวนะคะตัวเลขในการใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นนิวไฮของวันที่22ของทั้ง4เดือนเลยค่ะปกติเราจะจับ
1: ต้น
2: เลขท
1: ุ
2: กวันนะคะใช่ปกติตัวเลขมันจะสูงช่วงต้นเดือนแต่ว่าในวันที่22ก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในบรรดาวันที่22ของทุกๆเดือนที่ผ่านมาเลยค่ะ
1: อ๋อสะท้อนถึงเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่เรามาคุยกันในประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงบ้างดีกว่าครับเรื่องของการยกระดับการสกัดเส้นทางเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องบอกว่านี่ก็เสียงชื่นชมมาสู่รัฐบาลอีกแล้วที่เดินหน้าอย่างเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยอยากให้ท่านเล่าตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
2: คือประเทศ

0: ใช่ค่ะกำลังเปลี่ยนการจัดการบัญชีม้านะคะเป็นรายบัญชีไปสู่การสกัดกั้นเส้นเงินทั้งเครือข่ายค่ะโดยใช้ CFR และข้อมูลปปง.จัดการความเสี่ยงระดับบุคคล
1: ครับ
0: ระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องข้ามธนาคารและปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ตามระดับความเสี่ยงมาตรฐานธนาคารมีผลตั้งแต่8สิงหาคม2568ในขณะเดียวกันกสทช.ก็คุมเข้มบัญชีม้าและ SIM Box ในส่วนของกลต.คุมบัญชีม้าคริปโตโดยเปิดทางให้ปปง.คืนเงินที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอศาลแต่ไม่ใช่การคืนอัตโนมัติทุกคดีนะคะ
1: ครับเรียกว่าบูรณาการทุกหน่วยงานถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาดูในส่วนผลบ้างดีกว่าครับขั้นตอนต่างๆไปแล้วผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ยอดบัญชีม้าที่ถูกระงับสะสมถึงเดือนกรกฎาคม2569เนี่ยค่ะอยู่ที่4,301,293 บัญชีแต่ไม่ใช่จำนวนบุคคลหรือคดีนะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับผลตรวจเชิงลุกช่วงตุลาคม2568ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะพบบัญชีม้าบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีที่บุคคล 1,672 บัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอีก1กว่า1ล้านบัญชีเลยค่ะนอกจากนี้ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติชั่วคราว102รายการมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทเลยค่ะซึ่งรวมเงินและหลักทรัพย์กว่า 7,720 ล้านบาทตัวเลขเหล่านี้สะท้อนการระงับการรักษาทรัพย์ในชั้นดำเนินการค
1: ่
0: ะ
1: ชัดเจนเลยทราบมาว่าอาชญากรรมประเภทเหล่านี้ครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เก่งนะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการอย่างนี้ครับในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยต้องปรับแนวทางในการปราบปรามเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะตอนนี้รัฐก็คือทำ3เรื่องพร้อมกันนะคะ1ทำระบบข้อมูลและ API ให้หน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันพร้อม audit trail และช่องทางแก้ข้อมูลผิด2ยกระดับการตรวจ walletเซบิคอยนะคะแล้วก็ออฟแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศด้วย Travel Rule EDD และ Blockchain Analytics ส่วน3ทำความร่วมมือข้ามประเทศเพื่อฟรีซการรักษาทรัพย์ให้เร็วพร้อมวัดผลจากเวลาหยุดเงินที่กักคืนได้และผลกระทบต่อผู้สุจริต
1: นี่ก็เป็นหนึ่งในที่แนวทางการปรับรูปแบบเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้แบบครอบคลุมเลยอีกประเด็นหนึ่งครับต้องเรียนถามเลยเกี่ยวกับกรณีของการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเลยเห็นบอกว่าประเทศไทยเริ่มมีการเก็บภาษีนำเข้าเรื่องของออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วด้วยรูปแบบวิธีการเป็นอย่างไรครับและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างครับ
0: ก็ต้องแยกแบตกับอากรศุลกากรก่อนนะคะไทยเริ่มเก็บแบต 70% จากสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแต่ช่วงนั้นของไม่เกิน 1,500 บาทเนี่ยยังได้รับยกเว้นอากรศุลกากรต่อมา1มกราคม2569นะคะจึงยกเลิกการยกเว้นอากรทำให้ของมีมูลค่าตั้งแต่1บาทเข้าสู่การประเมินอากรตามพิกัดถิ่นกำเนิดและสิทธิ์ FTA ไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นเสียอัตราเดียวกันหรือเสีย1บาทนะคะการชำระอาจรวมในเช็คเอาท์เวลาเราเช็คเอาท์เราซื้อของนะคะหรือเรียกเก็บผ่านผู้ขนส่งไปรษณีย์กรมศุลกากรได้ทำ MOU กับ Lazada, Shopee, Shein, TikTok Shop และ Temu แล้วค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลและคัดกรองสินค้าในส่วนของการตรวจ Made in Thailand ก็ใช้การตรวจเอกสารวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและตรวจฟรีโซนด้วยค่ะ
1: นี่ปัจจุบันนี้เมื่อกี้พูดถึง Made in Thailand ด้วยสังเกตดูตอนนี้ครับว่ามีปัจจุบันนี้สินค้าที่มีการแอบอ้างเรื่องของ Made in Thailand เกิดขึ้นมากมายเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากให้ท่านเล่าเรื่องของการเดินหน้าปิดช่องการสวมสิทธิ์รวมถึงแหล่งต้นกำเนิดของสินค้าที่มีการแอบอ้างเหล่านี้สักนิดนึงครับ
0: ค่ะก็คือตอนนี้เราได้มีการตรวจเอกสารวัตถุดิบกระบวนการผลิตจริงและพื้นที่ฟรีโซน IETA พร้อมตรวจสอบย้อนหลังร่วมกับกรมศุลกากรกับกรมการค้าต่างประเทศในส่วนของผลคดีล่าสุดทางการเปิดเผยว่ามีบุหรี่จำนวน5ล้านมวลและมีดคัตเตอร์จำนวน200,000 กว่าชุดเนี่ยค่ะจากประเทศจีนซึ่งแสดง Made in Thailand เป็นคดีเฉพาะค่ะซึ่งแต่เราก็ไม่ได้เหมารวมว่าของจีนทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของแบบปลอม Made in Thailand เหมือนกันหมดนะคะแต่นี้คือการแสดงผลในสิ่งที่เราจับได้ค่ะ
1: นี่นะครับ

0: เป็นการเดินหน้าในเรื่องของการปิดช่องการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าแอบอ้างเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็ติดตามกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มต่างๆตอนนี้เนี่ยหลายคนกลัวกังวลใจกันมากเลยครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยตรงนี้รายละเอียดของโครงการนี้ในการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยอดนะคะในการที่เป็นวงเงินสินใหม่เนี่ยไม่ใช่ยอด 15,500 ล้านบาทที่เป็นวงเงินสินใหม่ที่ทุกคนจะได้รับนะคะแต่เป็นกรอบงบประมาณที่รัฐใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเพื่อจัดซื้อประกันกลุ่มประกันภัยพิบัติแบบกลุ่มแบ่งเป็นกรมธรรม์ที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง 10,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก 5,500 ล้านบาทใช้งบในปีถัดไปเพื่อก่อหนี้ผูกพันโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยเองแบบที่ประกาศคุ้มครองอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวด้วยค่ะโดยตัวประกาศเนี้ยค่ะจะคุ้มครองทั้งอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวบ้านเสียหายสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยต่อครั้งและเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนกำหนดเริ่มความคุ้มครอง1ตุลาถึง1ตุลาปีหน้าค่ะ
0: ระยะเวลาที่บอกไปวันนี้เนี่ยพื้นที่ใดบ้างครับที่ประกันภัยพิบัตินี้ครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองอะครับ
1: ตอนนี้ค่ะจะไม่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะลงเป็นภาพรวมมากกว่า
0: แ
1: ต่ว่าจะลงเป็นคุ้มครองเป็นระบุเป็นภัยมากกว่าเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะ
0: ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่มีอย่างไรบ้างครับท่าน
1: ก็พี่น้องประชาชนปกติเนี่ยนะคะก็คือเราจะถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะต้องรอรัฐจัดสรรเงินเป็นครั้งไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่ณตอนนี้ก็จะเข้าสู่การทำเป็นคล้ายๆลักษณะกรมธรรม์แบบกลุ่มก็จะมีตรงนี้ไว้ cover ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ค่ะ
0: ครับโอเคเรียกว่าครบถ้วนทุกประเด็นนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วยความห่วงใยของรัฐบาลที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนระวังในส่วนของตัวอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากฝากโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะ
0: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณครับท่านรองโฆษกครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่วันนี้นะครับก็ได้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องสำคัญเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเรื่องของ การเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้านะครับการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกแล้วก็การยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนไทยช่วยไทย plus แล้วก็การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมก็เป็นประโยชน์ทุกเรื่องนะครับไล่เรียงกันไปประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้อยากเพิ่มเติมเรื่องไหนก็ส่งมานะครับเดี๋ยวก็จะได้ประสานข้อมูลแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดชูไทยครับเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลโลกนะครับเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมประมงสู่ความยั่งยืนโดยล่าสุดครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้เดินหน้าในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันแน่นอนเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการมุ่งที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับความท้าทายสำคัญของโลกในหลายมิติทั้งในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ความผันผวนของสถานการณ์โลกด้วยแน่นอนครับการเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

ไทยมุ่งมั่นครับที่จะก้าวข้ามผ่านบทบาทสำคัญไปสู่การเป็นผู้นำนะครับในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลพร้อมกับการดำเนินการในการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ครับกับการสร้างหลักประกันว่าด้วยสินค้าอาหารทะเลให้ได้รับการผลิตที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงมีมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนสู่อุตสาหกรรมประมงความยั่งยืนต่อไปได้นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับทางด้านของการศึกษาล่าสุดเชียงใหม่ผลักดันเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองเป็นประธานครับเปิดงานสำคัญเชียงใหม่ Education Forum 2026ครับภายใต้แนวคิดสำคัญนั่นก็คือเชียงใหม่ EducationLearning for Life Skin for Future นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในการแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและระดับโลกหลังคะแนนปิซ่าสะท้อนว่าไทยครับจำเป็นต้องเร่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การอ่านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City นะครับมาดูกรอบแนวคิดการทำงาน4ด้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆด้านแรกครับคือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงการศึกษาในระบบนอกระบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กประถมวัยไปจนถึงโน่นเลยฮะผู้สูงอายุก็เตรียมเปิดตัวซุปเปอร์แอปนะฮะ EduPass นะครับซึ่งแน่นอนจะเริ่มในปี2570ตรงนี้ครับจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิทัลของบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนพร้อมๆกันไปเลยกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องที่2คือการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตรวมถึงเรื่องราวของการสร้างโอกาสสร้างรายได้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมสนับสนุนทักษะดิจิทัลนะครับทักษะการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์รวมถึงทักษะผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชียงใหม่ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเกษตรมูลค่าสูงงานสร้างสรรค์เน้นการสร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุค AI แบบนี้ครับแล้วก็เรื่องที่3อันนี้สำคัญมากเลยนะการกระจายอำนาจแล้วก็การคืนความเป็นเจ้าของให้พื้นที่เชื่อมโยงบทบาทของเชียงใหม่ Education Policy Lab นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายในการออกแบบนโยบายการศึกษาของตนเองแล้วก็อีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการบริหารจัดการและตัดสินด้วยฐานข้อมูลที่แม่นยำนะครับแน่นอนตรงนี้ก็การใช้ฐานข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำการวางแผนและก็การติดตามผลนะครับแน่นอนการที่จะเดินหน้าเมืองเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้กับการเปิดงานนี้ครับเชียงใหม่ Education Forum 2026เป็นต้นแบบของการยกระดับทุนมนุษย์รองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูข้อความกันนะฮะหลายท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้แล้วก็ส่งข้อมูลมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลมาพื้นที่ไหนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องรายงานมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยนะครับมีคุณจารินีสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมข่าวจับประเด็นด้วยบอกติดตามทุกๆวันเลยมีข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเรียกว่าตกเย็นมาก็ต้องหมุนมาฟังนะฮะแล้วก็ฟังการรายงานข่าวเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลความรู้แล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเข้ามาดูในส่วนของในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยนึงในเพจของเราครับลงเรื่องราวของความสามัคคีรวมพลังสามัคคีปลูกป่าฟื้นฟูนะครับที่พื้นที่สำคัญนะครับทางด้านของนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับมอบหมายให้นายวิทยานะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าว

ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะฮะที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับให้ป่าไม้ของเราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่ยืนยงนะครับแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องติดตามกันล่าสุดครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็การเตรียมความพร้อมของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบถูกต้องและสมพระเกียรติซึ่งการบรรยายให้ความรู้ครับก็จะมีทั้งการใช้คำราชาศัพท์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็งานพระราชพิธีอื่นๆเพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ผู้ประกาศผู้รายงานข่าวและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนสำคัญนะฮะที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแล้วก็การติดตามข้อมูลดังกล่าวนะครับการดำเนินงานดังกล่าวครับก็มีเป้าหมายสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานผู้บรรยายผู้รายงานงานพระราชพิธีผู้ประกาศเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดงานพระราชพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานและการถ่ายทอดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักปฏิบัติและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนหนึ่งครับติดตามกันนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีข้อความนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เรียกว่าเดินหน้าต่อเนื่องกันนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อความแล้วก็เรื่องราวสำคัญผ่านมาได้มาติดตามภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับท่านก็ร่วมงานสำคัญ Global Legaland Sustainable Timber Forum 2026นะครับที่มาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายการค้าการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนกับนานาประเทศครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างสมดุล นะครับระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเรานั่นเองโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับบอกว่าจากการประชุมแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนนานาชาติแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยเห็นตรงกันครับว่าความสำคัญเรื่องราวของการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ให้ถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็โปร่งใสนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาร่วมถึงนวัตกรรมนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแล้วก็การเพิ่มโอกาสเรื่องของการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยเองครับต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเดินหน้าครับในการส่งเสริมเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้นะครับจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้นั่นเองนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มาอัปเดตกันล่าสุดครับมีข่าวดีมาอีกหนึ่งข่าวแล้วด้วยสำหรับเรื่องของการแข่งขันเรื่องกีฬานี่นะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกม

แบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆครับให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยล่าสุดนะครับข่าวดีอีกแล้วด้วยนะครับเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายจากมหกรรมเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเหรียญรางวัลนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผลจากความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจแล้วก็ความทุ่ม

0: ื่ออาทิตย์ที่แล้วมีจุดเสนาธิกรมเสนาธิกรมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนนที่84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือบางลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายที่แล้วเนี่ยมีปัญหาคือปรากฏตกมาแล้วขยะไปถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบายเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
3: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
4: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะฮะ
2: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
5: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทย

0: ว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาหรับิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิต

ในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครงวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงค์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุ

0: กษัตริย์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล์95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: หามุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance

นะครับ work life balance นะครับเน้นย้ำนะครับว่าlife นี่คือชีวิตนะฮะไม่ใช่ไรนะฮะไรหมายถึงว่า work ไรบาลานซ์อันนั้นก็คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือไม่มีความบาลานซ์ในชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตและการทำงานมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความล้มเหลวนะครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะบอกหรอกว่าถ้าเกิดคนเราไม่มี work ไรบาลานซ์แล้วชีวิตเราจะล้มเหลวเพราะว่ามันเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่เนาะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาช่วง10ปี20ปีให้หลังมาเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเพราะว่ามุมมองแนวคิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่เราต้องทำงานเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตที่ดีสามารถมีรายได้ประจุนเจือครอบครัวเลี้ยงดูแล้วก็ซัพพอร์ตใครก็ตามนะครับที่เราอยู่ด้วยก็ตามเนี่ยหรือตัวเองอะนะแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยคือรายได้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากการที่เราไปทำงานเป็นออฟฟิศเอาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือบางอย่างเนี่ยเราใช้ชีวิตเป็นแพชชั่นเนาะคือเล่นกีฬาเล่นดนตรีหรือว่าบางคนก็ทำงานศิลปะบางอย่างปรากฏว่าเกิดรายได้มันก็ไม่แปลกนะที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีแพชชั่นแล้วก็มีรายได้ไปด้วยกันแต่บางคนไม่สามารถทำได้แต่อยากทำให้มันอยู่ในเวลา24ชั่วโมงใน1วันเพราะฉะนั้นทำไงมันก็ต้องมีการ manage ก็คือการทำให้มันบาลานซ์กันนี่แหละอ่ะวันนี้ผมอาจจะเอาเรื่องที่เป็นความ ambitious แล้วกันเป็นความมุ่งมั่นทะเยอทะยานสำหรับในบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเอามาเนี่ยมันก็คือการที่จะทำให้คนเราเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำให้งานที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยประสบความสำเร็จเนาะซึ่งสิ่งที่ผมมาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำให้งานเนี่ยสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพโดยการที่เรานั้นตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะครับว่าเราจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรอ่ะแน่นอนครับวันนี้ผมจะเอาหลักการเขาเรียกว่า smart goal smart goal นะครับคือการตั้งเป้าหมายนะครับแล้วผมจะแถมให้ด้วยว่าเราจะวางแผนและประเมินผลอย่างไรให้มันเป็นระบบแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จนะครับ Smart Goal เนี่ยแน่นอนครับ S นะครับ S มาดูตัวย่อก่อน SMART นะฮะ Smart นะที่เราเขียนกันที่แปลว่าดูดีหล่อดูมีสง่าราศีเนี่ยแหละ S แรกคือ Specific ชัดเจนระบุเป้าหมายไปเลยครับทำใหงานเลยเฉพาะเลยว่าเราจะต้องทำอะไรทำกับใครทำที่ไหน 2. measurable นะครับวัดผลได้แน่นอนครับเราจะต้องมีตัวชี้วัดหรือว่าเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มันเข้าใกล้โกเท่าไหร่แล้วมากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 3. A นะ achievable คือทำได้จริงมันท้าทายความสามารถนะครับเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็สิ่งที่มีอยู่นะทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบตัวหรือว่าที่ตัวเราเองมีอะไรพอจะทำได้ไหมมาดูตัวที่4นะครับrelevant นะครับความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักหรือว่าทีมของเราหรือว่าองค์กรของเราไหมสิ่งที่เราคิดจะทำหรือว่ากำลังทำอยู่สุดท้าย T นะฮะ T นะครับที่มาจากคำว่า smart นะครับtime bound นะครับมีกรอบเวลากำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอนเช่นภายใน3เดือน6เดือนอันนี้แนะนำนะฮะเริ่มจากสั้นก่อนคือกำหนดยาวบางทีมันทำให้ motivation ในการทำงานเนี่ยแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันต่ำลงแต่ถ้าเราเริ่มกำหนดจากสั้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยยาวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสำเร็จไปทีละอย่างมันจับต้องได้เนอะความสำเร็จเนี่ยสุดท้ายแล้วบางทีมันมาไกลจนมันไม่รู้ตัวว่ามองย้อนกลับไปมันตั้งมากี่เป้าแล้วไงฮะสุดท้ายคือมันมาจนถึงจุดที่เราพราวกับมันแล้วเราก็ตั้งต่อไปเพราะนั้นมันแล้วแต่เทคนิคครับบางคนอาจจะอยากตั้งยาวก็ได้แต่ผมแนะนำเป็นสั้นเนอะบางคนตั้งยาวมันก็ข้อดีมันก็คือคุณมีความใฝ่ฝันนะว่ามันจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นแล้วสุดท้ายก็รู้อยู่เสมอนะว่าทำอะไรแต่ถ้าสั้นบางทีก็เป้าเล็กไปบางทีก็ไม่อยากทำเพราะว่าทำแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประสบความสำเร็จชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วแต่มองผมแต่ผมแนะนำแบบสั้นไว้ก่อนนะฮะขั้นตอนการปฏิบัติไป

0: ขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
1: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติWorld Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
4: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในธีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูก

0: ไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1 คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม15-21และ13-21ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย1-3คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจว การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3ต่อ0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา 16:00 นก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 นที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านิชคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective นานาสารพันเรื่องราวของสถานการณ์โลกเรื่องของต่างประเทศข่าวสารความเป็นไปและบทวิเคราะห์เรื่องเล่าที่น่ารู้ฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชนีทุกเวลาค่ำๆนะครับอัปเดตกันทีละเล็กทีละน้อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นครับเรื่องต่างประเทศเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นไปของคนไทยมากขึ้นทุกทีในยุคโลกาภิวัตน์ยุค IT ยุค AI เช่นนี้ที่เราจะจับตามองให้คลาดสายตาไปไม่ได้เลยทีเดียวเหมือนเช่นสถานการณ์น้ำมันที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการสู้รบตะวันออกกลางนี่คือตัวอย่างรูปธรรมหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเลยว่าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งแย่งอิทธิพลของมหาอำนาจกันการขับเคี่ยวกันในภูมิภาคที่อยู่ไกลออกไปจากเมืองไทยเรานั่นเองนะครับแต่ว่าผลกระทบมันอยู่หน้าปากซอยนี่เลยนะครับหรืออาจจะอยู่หน้าปั๊มน้ำมันของท่านนี่แหละที่กำลังประสบความลำบากกันอยู่ในช่วงนี้สำหรับรายการของเราในวันนี้ครับจะเอาเรื่องของจีนมาเปลี่ยนบรรยากาศดูกันหน่อยนะครับไม่ได้พูดว่าจีนจะเกี่ยวข้องกับการสู้รบตะวันออกกลางนะครับเหมือนที่เคยเล่าเอาไว้มาก่อนหน้านี้แหละครับแต่ว่าวันนี้จะมาส่องจีนในเชิงของไมโครก็คือไปดูที่ตลาดแรงงานที่เต็มไปด้วยหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่กำลังฉวยโอกาสจากการสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์และจากยุทธศาสตร์ของชาติของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ต้องการจะให้จีนนั้นโดดเด่นเรื่องของ AI Robotics และก็เทคโนโลยีแห่งอนาคตนั้นว่ากันว่าแจ็คมาครั้งหนึ่งนั้นเคยถูกทางการจีนจัดการให้ shut up หรือให้หุบปากไปเป็นเวลานานหลายปีเลยแหละครับหลังจากวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ว่าล้าหลังปรากฏว่าวันนี้แหละครับคนหนุ่มสาวแทนที่จะต่อต้านรัฐบาลแล้วยืนเคียงข้างฝ่ายเสรีนิยมนะครับเสรีนิยมในแบบจีนเนี่ยนะครับอย่างแจ็คมาปรากฏว่าคนหนุ่มสาวในยุคนี้เนี่ยกลับอิงแอบสิ่งที่รัฐบาลมอบให้ผู้นี้ก็คือว่าอย่าไปต่อต้านกระแสของรัฐบาลอย่าไปต่อต้านแคมเปญของรัฐบาลดีกว่าใช้ประโยชน์ในตรงนี้แล้วก็ขี่กระแสคลื่นฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็นำพาความก้าวหน้ามาให้ตัวเองโดยกลไกของรัฐบาลเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับที่จะช่วยผลักดันชักจูงตรงนี้มาให้นี่แหละครับคือยุทธศาสตร์ที่คนหนุ่มสาวในยุคนี้ในจีนนะครับใช้น่าสนใจมากและทำให้บอกกับเราได้ว่านโยบายพรรคคอมมิวนิสต์วิสัยทัศน์ของสีจิ้นผิงไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความต้องการกับภารกิจของคนรุ่นใหม่เลยละครับในการที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในยุคนี้ตรงกันข้ามนะครับยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์เข้มข้นกับแคมเปญกับการสนับสนุนเศรษฐกิจกับการช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขามากเท่าไหร่พวกเขากลับรู้สึกมั่นใจเหมือนเป็นกำแพงในการพิงหลังให้พร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามอย่างที่เราเห็นมาในช่วงปีหลังๆนั้นจีนประสบกับปัญหาต่างๆนานาประการในภาคเศรษฐกิจนั้นก็ต้องเจอกับสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วงโรยลงมาความถดถอยของกำลังซื้อของคนจีนนะครับรวมไปถึงโอกาสการงานของคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาที่ต้องตกงานเป็นจำนวนถึง 17% เลยครับที่มากที่สุดเนี่ยนะครับแต่ยังมีอีกหลายคนมีจำนวนมากเลยที่กลับมองเห็นโอกาสในตรงนี้แล้วก็มาเป็นผู้ประกอบการหันมาประกอบกิจการสตาร์ทอัพคนเหล่านี้นะครับมีชื่อที่เขาใช้เป็นคำเรียกเฉพาะเจาะจงเลยว่าหนงเฉาเหอเป็นคำภาษาจีนที่หมายถึงผู้ที่ขี่กระแสคลื่นจะแปลตรงๆแบบนี้ก็ได้หรือจะบอกว่าคนที่มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะพัดพาตัวเองไปกับกระแสคลื่นคลื่นพัดพาไปทางไหนเราก็ใช้ประโยชน์จากคลื่นไม่ต้องออกแรงมากให้คลื่นพาเราไปแล้วเราก็ออกแรงในส่วนที่เรามีศักยภาพนะครับเพื่อความก้าวหน้านะครับ Great Leap Forward ในแบบฉบับของคนยุค AI นะครับวันนี้จะมาสำรวจกันว่าหนุ่มสาวจีนที่มั่งคั่งในปัจจุบันเป็นนักขี่กระแสคลื่นอย่างไรแบบไหนและพรรคคอมมิวนิสต์นั้นมีส่วนอย่างไรในความสำเร็จในตรงนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเติบโตของหนุ่มสาวที่เขาใช้คำว่าหนงเฉาเอ๋อกลุ่มนี้ เกิดขึ้นไม่ใช่พร้อมเพรียงกันแล้วก็เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศนะครับแต่เป็นบางส่วนเท่านั้นที่ฉลาดพอในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมจากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลมีให้พวกนี้ก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลที่มีให้แบบเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มสตาร์ทอัพเทค IT ซอฟต์แวร์และ AI นั่นเองแหละครับเพราะว่ามองไปทางไหนภาคส่วนใดๆก็ตามอาชีพอะไรที่คนจีนเคยเก่งเคยยึดถือเป็นความมั่งคั่งหลักมาก่อนในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาตอนนี้ก็สโลว์ดาวน์ลงไปหมดแล้วย้อนไปเลยตั้งแต่สมัยปี90ปี2000นู้นเลยชีวิตคนจีนนั้นเกี่ยวข้องกับ manufacturing industries หรือการผลิตสินค้าราคาถูกไปตีตลาดโลกด้วยการผลิตที่ต้นทุนต่ำการเติบโตของอีคอมเมิร์ซก็เป็นกระแสคลื่นถัดมาในทศวรรษที่2010นะครับปีนั้นเนี่ยจีนนั้นบุกเบิกธุรกิจอีคอมเมิร์ซจนได้รับการเผยแพร่เป็นที่นิยมแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชีวิตของคนจีนมาตลอดยุคปี2000จนถึง2010เนี่ยนะครับไปที่จีนก็จะเห็นว่าอีคอมเมิร์ซจีนนั้นก้าวหน้าก้าวไกลจนไม่มีใครตามทันแล้วในเวลานั้นคือจีนบุกเบิกเส้นทางนี้ก่อนใครเพื่อนแล้วก็สร้างโอกาสอันมหาศาลให้กับผู้ประกอบการที่ฉกฉวยกระแสตรงนั้นได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันมาจนถึงยุคปี2010จนถึง2020นั้นก็เป็นยุคของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ใครที่อยู่ในภาคส่วนของ Real Estate ก็ร่ำรวยไปตามๆกันในช่วงที่การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มีการขายการทำการตลาดนะครับกิจกรรมการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นมูลค่าที่สูงมหาศาลจริงๆนะครับก่อนที่ฟองสบู่จะแตกในช่วงหลังโควิด-19หลังปี2021นี่เองแหละครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตจริงๆภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่หรือเป็นภาคอีคอมเมิร์ซมาในปี2025-26นี้ก็จะเห็นได้ว่าสโลว์ดาวน์แล้วก็อ่อนแรงลงไปไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับแรงงานจีนรุ่นใหม่ได้และไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งในทางเศรษฐกิจที่จะช่วยยกระดับให้เศรษฐกิจจีนนั้นกระเตื้องขึ้นมาได้มองไปทางไหนก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องยนต์ใหม่ก็คือ IT เทคโนโลยีจีนก็เลยโดดเด่นในช่วงหลังๆเรื่องของ AI แล้วก็การสนับสนุนสตาร์ทอัพยุคใหม่ในเทคโนโลยีแห่งอนาคตมองไปที่เรื่องของหุ่นยนต์ก็จะเห็นว่าจีนโดดเด่นขึ้นมาเป็นลำดับ EV นะครับยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของพลังงานหมุนเวียนหรือจะเป็นเรื่องของ AIก็จะเห็นได้ว่าจีนนั้นโดดเด่นขึ้นมาปีแล้วปีเล่าในช่วงหลังโควิด-19 เป็นต้นมานี่แหละครับคือคลื่นใหม่เลยคลื่นใหญ่ซะด้วยนะครับที่สีจิ้นผิงนั้นเน้นย้ำเลยว่าคลื่นนี้จะต้องมีคนที่มีศักยภาพเท่านั้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้คนที่มีศักยภาพนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นระดับหัวกะทิระดับท็อปเรียนเก่งที่สุดของคลาสแต่อาจจะเป็นคนที่ฉลาดใช้มีวิสัยทัศน์ระดับพอประมาณมีความเป็นผู้นำระดับหนึ่งขณะเดียวกันก็มีความเฉลียวพอในการที่จะปรับประยุกต์นวัตกรรมต่างๆให้เข้ากับการสนับสนุนในเชิงการเงินและรูปแบบต่างๆของรัฐบาลเพื่อที่จะเอามาทำให้ธุรกิจนั้นเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็นำพามูลค่าที่สูงขึ้นมาเพราะธุรกิจทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นเลิศแห่งอนาคตทั้งนั้นเลยแหละครับกลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นคนกลุ่มชายชนะในยุคนี้หนงเฉาเอ๋อนี่แหละครับคือนิยามนั้นคำภาษาจีนที่แปลว่าคนขี่กระแสคลื่นนี่แหละครับสีจิ้นผิงเป็นคนนิยามคำนี้เองด้วยซ้ำถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะปัจจุบันคลื่นดังกล่าวกำลังไหลหลั่งไปสู่ภาคเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ซึ่งครองตำแหน่งสำคัญในแผนพัฒนา5ปีของประเทศด้านความเป็นผู้นำเทคโนโลยีซึ่งเพิ่งจะประกาศมาไม่นานนี้เองสำหรับแผน5ปีและปรากฏว่าในคำประกาศนั้นเต็มไปด้วยคำที่ชื่อว่า AI มีคำว่า AI อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่า AI ถูกผนวกรวมเข้ากับกิจกรรมทุกอย่างในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของจีนแผนฉบับถัดไปจะประกาศในเดือนมีนาคมนะครับและก็ครอบคลุมถึงปี2030เลยทีเดียวคนกลุ่มหนงเฉาเอ๋อเนี่ยมักจะเป็นคนหนุ่มสาวที่มีความฉลาดแล้วก็มีความเฉลียวอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ไม่จำเป็นต้องเป็นอีลิตหรือคนที่เป็นคนเรียนเก่งที่สุดแล้วก็มีพื้นเพที่เลิศล้ำมาจากไหนนะครับอาจจะมีพื้นเพธรรมดานี่แหละแล้วก็ใช้ชีวิตแบบติดดินก็ได้เป็นกลุ่มคนจีนที่อาจจะไม่ต้องอวดความมั่งคั่งมากมายอาจจะขับรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่จะขับรถหรูอย่างปอร์เช่แม้บ้านจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ได้มองเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะเป็นปฏิปักษ์ หรือเป็นแหล่งของกฎระเบียบจุกจิกที่จะต้องหลีกเลี่ยงอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามครับมองเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆทั้งหลายนั้นกลับช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจการของเขานะครับสีจิ้นผิงเองจะเพิ่งจะพบปะกับคนกลุ่มนี้อย่างเปิดเผยก่อนวันหยุดตรุษจีนมานี่เองนะครับนักขี่คลื่นเหล่านี้แตกต่างจากผู้ชนะในอดีตหลายๆด้านด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเป็นโอกาสระลอกสำคัญสำหรับผู้มีความสามารถหรือว่าโชคดีไม่ต้องมีการศึกษาระดับเลิศล้ำนะครับอย่างที่บอกมาก็คือในยุค90 2000นั้นเป็นยุคของการผลิตสินค้าต้นทุนต่ำใครที่อึดพอนะครับในการที่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในเวลานั้นการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในทศวรรษที่2010อย่างที่บอกไปก็เป็นโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ขายที่มาจากพื้นเพต่างๆนานาจากต่างจังหวัดด้วยซ้ำจากในชนบทนะครับก็สามารถร่ำรวยสร้างตัวได้พ้นจากเส้นความยากจนมาจนถึงปี2010ถึง2020นั้นอสังหาริมทรัพย์ก็ให้โอกาสแก่คนอีกเป็นจำนวนมหาศาลเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแลนด์ลอร์ดคนที่มีพื้นดินพื้นที่ในการพัฒนาต่อไปได้คนที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับย่อยจนถึงระดับใหญ่ซึ่งไม่ต้องมีพื้นเพการศึกษาระดับชั้นเลิศเลยซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก่อร่างสร้างมหาเศรษฐีของจีนมานักต่อนักแล้วนะครับเป็นยุคเฟื่องฟูที่แท้จริงที่ไม่จำเป็นจะต้องมีปริญญานะครับมีการสำรวจมานะครับว่าประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยห่างไกลอยู่แค่ไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถนำพาคนเหล่านั้นไปได้ไกลและประสบความสำเร็จได้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาในมหาวิทยาลัยในเมืองระดับท็อปผลสำรวจบอกว่าผู้ประกอบการที่ร่ำรวยที่สุด 2,000 คนของจีนในช่วงก่อนจะถึงยุค2020เนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งไม่มีใบปริญญาด้วยซ้ำอันนี้น่าสนใจมากนั่นหมายความว่ากระแสของการผลิตต้นทุนต่ำในภาคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องจบสูงนั่นเองแหละครับแต่หลังโควิด-19 นั้นเรื่องราวต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเกิดคนกลุ่มหนงชาวเหอในปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นหัวกะทิที่จะต้องจบการศึกษาระดับดีถึงจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีพอเพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้าน STEM หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำราวๆ40แห่งของจีนครับหรือว่าในจีนเขาใช้คำว่ามหาวิทยาลัยหมายเลข985 985นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตบัณฑิตปีหนึ่งเนี่ยราวๆ 400,000 กว่าคนนะครับจากทั้งหมด12ล้านคนของประเทศซึ่งจบการศึกษามาในแต่ละปีซึ่งกลุ่มคนที่จบมหาวิทยาลัย985เนี่ยแหละครับก็คือกลุ่มหนงชาวเหอนี่เองซึ่งสีจิ้นผิงมีโอกาสได้พบปะเป็นการส่วนตัวและพูดจาปราศัยด้วยหลายๆคนแหละครับหลายคนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในแวดวง AI นะครับวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์โรบอติกส์นะครับทั้งหลายเหล่านี้จะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยโอกาสในเศรษฐกิจจีนกระจายอยู่หลายที่ตั้งแต่เครือข่ายสังคมนะครับไปจนถึงเรื่องของที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แต่ปัจจุบันโอกาสส่วนใหญ่นั้นมีให้แก่ผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย985เช่นกันเนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตเครื่องพิมพ์3มิติบอกว่าข้อมูลภาครัฐบ่งชี้ว่าอาชีพที่มีรายได้สูงกำลังกระจุกตัวอยู่ในระดับสูงสุดของภาคเทคโนโลยีภาคการเงินเนี่ยอาจจะดูดีอยู่บ้างแต่ว่าถือได้ว่าตกต่ำลงมาเมื่อเทียบกับสมัยก่อนดูจากการเติบโตของเงินเดือนชะลอตัวลงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการควบคุมโบนัสของนายธนาคารด้วยขณะที่อาชีพนักกฎหมายนั้นยิ่งย่ำแย่กว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นครับอาชีพที่อยู่ในสังกัด AI ซอฟต์แวร์นั้นช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นการเติบโตของค่าจ้างแรงงานค่อนข้างสูงเกิน 30% ก็มีโดยเฉลี่ยก็สูงราวๆ 30% นี่แหละสูงที่สุดกว่าทุกอาชีพนะครับวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับบนสุด 10% มีรายได้เพิ่มขึ้นจริงถึงปีละ 8% ปีละ 8% นะครับนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาวิศวกรที่เก่งที่สุดได้รับการขึ้นเงินเดือนจากการแย่งชิงบุคลากรระหว่างบริษัทเทคชั้นนำของจีนทั้งหลายนักวิจัย AI ในปักกิ่งนะครับท่านหนึ่งบอกว่าหาเงินได้มากจนไม่รู้ว่า จะเอาไปใช้ทำไรด้วยซ้ำนะครับขนาดนั้นเลยเป็นมหาเศรษฐีแบบงงๆเหมือนกันหนงเฉาเอ๋อเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไม่กี่แห่งนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นเขตเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายๆกับซิลิคอนแวลลีย์ของซานฟรานซิสโกที่เป็นย่านชุมชนผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์และกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไอทีชั้นเลิศเนี่ยนะครับรวมเอาบรรดาหัวกะทิที่เก่งเรื่องนี้มาไว้มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเพรียงในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมเขตสำหรับหนงเฉาเอ๋อในจีนเนี่ยก็จะมีอยู่3แห่งสำคัญด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอี้จวงเขตเทคโนโลยีในปักกิ่งนะครับเซินเจิ้นอันนี้คลาสสิกมากครับเป็นศูนย์กลางการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ทางตอนใต้ตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวเองนะครับจากพื้นที่ที่เป็น manufacturing hub กลายมาเป็น digital hub ไปแล้วและก็หางโจวนะครับเมืองนี้มีคลองพาดผ่านที่อยู่ในภาคตะวันออกของจีน3พื้นที่นี้เป็น3พื้นที่หลักเลยที่มีบรรดาคนรุ่นใหม่นะครับหนงเฉาเอ๋อเนี่ยนะครับมาทำงานและมองหาโอกาสแสวงหาช่องทางทำสตาร์ทอัพนะครับสำนักงานของคนกลุ่มนี้คล้ายๆกับสำนักงานที่อยู่ในซิลิคอนแวลลีย์มีทั้งโต๊ะฟุตบอลหุ่นยนต์เดินไปมามีบีนแบ็กมีฟาซิลิตี้มากมายที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมเหล่านี้ไปสู่วงจรธุรกิจได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ความแตกต่างก็คืออิทธิพลของรัฐเนี่ยแหละทำให้พื้นที่เทคโนโลยีของจีนนั้นมีความน่าดึงดูดใจคนรุ่นใหม่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยโดยพรรคคอมมิวนิสต์นั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรแล้วก็สนับสนุนทางการเงินค่อนข้างหนักมือมากไม่นานมานี้ภาคเทคโนโลยีของจีนเคยถูกภาครัฐกดดันอย่างหนักนะครับในปี2020เคยสงสัยเหมือนกันว่าเทคโนโลยีจีนอาจจะไปได้ไม่ไกลเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่อนข้างที่จะเข้าไปมีเอี่ยวพอสมควรก็คือเข้าไปก้าวไก่ความเป็นไปของตลาดนะครับไม่ปล่อยให้กลไกตลาดนั้นทำงานแจ็คหม่าก็เคยวิจารณ์ไว้ในตรงนี้แจ็คหม่าในผู้ก่อตั้งอาลีบาบาบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยค่อนข้างล้าสมัยแล้วก็ขัดขวางนวัตกรรมหลังจากนั้นเนี่ยแจ็คหม่าก็หายไปจากวงจรไม่มีอีกเลยเป็นเวลาหลายเดือนรัฐยังระงับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทในเครือด้วยเรียกได้ว่าจัดการซะสิ้นซากเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์แบบรุนแรงขัดขวางสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนนะครับนั่นก็คือการเข้มงวดกับภาคเทคโนโลยีแล้วก็เข้ามาสนับสนุนอย่างหนักมือให้แก่คนรุ่นใหม่หลังจากที่แจ็คหม่าวิจารณ์ในปีนั้นปรากฏว่าหลังโควิด-19เป็นต้นมานั้นหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พรรคคอมมิวนิสต์นั้นเอื้อให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีไปจนถึงผู้พัฒนาเกมการพัฒนา AI การพัฒนาหุ่นยนต์โรบอติกส์นะครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทำงานกันหนักในการดึงคนเก่งเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มนี้เพื่อที่จะทำให้จีนนั้นมีศักยภาพแข่งขันกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้สีจิ้นผิงเนี่ยเรียกร้องให้คนทำงานในภาคเนี่ยภาคเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทุ่มเทนะครับในการรับใช้ประเทศหนงเฉาเอ๋อก็ขานรับเป็นอย่างดีนะครับคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลจริงๆแล้วเข้ามาช่วยเหลือมากกว่าที่จะเข้ามาขัดขวางนโยบายต่างๆอาจจะสร้างความไม่แน่นอนบ้างแต่ในส่วนใหญ่นั้นสร้างความแน่นอนมากกว่าอย่างผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งหนึ่งในหางโจอายุเพียง35ปีเท่านั้นซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแว่นตาอัจฉริยะนะครับใช้ AI และก็เทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาโรคซึมเศร้าทั้งสองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่รัฐให้ความสำคัญก็คือ AI กับ Augmented Reality ก็ได้พูดถึงการที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านวิจัยให้กับบริษัทของตัวเขาเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นยังอุดหนุนค่าเช่าสำนักงานการอุดหนุนการเดินทางไปประชุมต่างประเทศด้วยเรียกได้ว่ารับการสนับสนุนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆก็ให้ความชื่นชมกับรัฐนะครับว่าช่วยป้องกันการแข่งขันที่มันทำลายล้างเกินไปก็คือ destructive competition นั่นแหละครับโดยลดการประมูลการแย่งสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยนะครับคือรัฐบาลช่วยควบคุมในส่วนนี้ให้มันเป็นไปได้อย่างไม่ต้องแข่งขันจนเกินไปนักทาร์เก็ตกลุ่มที่มีศักยภาพจริงๆนะครับช่วยเปลี่ยนผ่านให้เทคโนโลยีเหล่านี้นำไปสู่กลไกตลาดได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เกิดความวุ่นวายมากจนเกินไปนี่คือรูปแบบการบริหารกิจการอีโคซิสเต็มทางนวัตกรรมของจีนอย่างแท้จริงนะครับที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแบบขนาดนี้เลยนะครับคือมี เสียงชื่นชมมากเลยจากกลุ่มหนงเฉาเหอว่ารัฐบาลคือพลังที่มั่นคงที่สุดในประเทศยิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งรู้สึกอุ่นใจรู้สึกมั่นใจบริษัทขายซอฟต์แวร์ตรวจสอบด้วย AI แห่งหนึ่งนะครับก็บอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นอย่างรัฐบาลหางโจวเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเลยก็คืออุดหนุนสินค้าของเขาปีละราวๆ10ล้านหยวนก็คือซื้อซอฟต์แวร์นั่นเองแหละครับซอฟต์แวร์เนี่ยใช้ติดตามสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์นี่คือการสนับสนุนอีกรูปแบบหนึ่งของรัฐบาลก็คือ government procurement ครับที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทำให้กิจการสตาร์ทอัพโดยเฉพาะกิจการที่เพิ่งจะเริ่มต้นเนี่ยได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากจะเห็นได้ว่านวัตกรรมที่ถูกชี้นำโดยรัฐบาลกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้เช่นนี้ไม่ได้มีแค่ประโยชน์อย่างเดียวนะครับปัญหาก็มีอยู่บ้างผลข้างเคียงก็คือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เดิมพันกับเทคโนโลยีที่เขาวางเป้าเป็นยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยก็จะทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปแล้วก็อาจจะมีการคัดสรรที่ไม่ค่อยที่จะกันกรองเอาคนที่มีศักยภาพเท่าไหร่คืออาจจะแจกจ่ายแบบกระจายไปทั่วเลยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบางที่อาจจะใช้เงินสนับสนุนบริษัทที่ไม่ได้มีความแข็งแรงเท่าไหร่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับและอุตสาหกรรมที่อ่อนแอเหล่านี้เนี่ยก็ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากรัฐบาลพึ่งพาการสนับสนุนรูปแบบต่างๆหากวันใดวันหนึ่งกิจการผันผวนนะครับเงินอุดหนุนอาจถูกตัดลงไปนะครับและทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ถึงขั้นที่คอลลัปส์ลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นการพึ่งพารัฐบาลจนเกินไปก็เป็นดาบสองคมนะครับด้วยประการชนิดแต่กระนั้นครับก็ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากหนงเฉาเหอที่ฉลาดพอในการขี่กระแสคลื่นพร้อมที่จะเดินไปตามทิศทางที่รัฐบาลท้องถิ่นวางไว้นะครับเงินทุนจากรัฐบาลท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจก็ดีแล้วก็กองทุนร่วมลงทุนของรัฐก็ดีก็หลั่งไหลเข้ามาเพียงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลกลางของจีนประกาศกองทุนใหม่มูลค่า1ล้านล้านหยวนเพื่อเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพโดยเฉพาะเลยซึ่งยากที่จะปฏิเสธจริงๆนะครับว่าผลลัพธ์บางอย่างจากการมีบทบาทของรัฐบาลนั้นถือได้ว่าน่าประทับใจและบริษัทเทคโนโลยีของจีนในปัจจุบันสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในหลายๆอุตสาหกรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโทรคมนาคมแล้วก็ AI ครับนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งแน่นอนครับผลข้างเคียงนอกเหนือจากการที่บริษัทอ่อนแออาจจะพึ่งพารัฐบาลจนเกินไปนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบก็มีอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับที่ใช้แรงงานจำนวนมากอาจจะต้องมีการปลดพนักงานมีหลายคนจะต้องเจ็บปวดเป็นเรือนล้านตำแหน่งเหมือนกันตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่ามีระบบอัตโนมัติพัฒนาขึ้นมามากนะครับก็เป็นสาเหตุหลักสำคัญเหมือนกันที่ทำให้คนต้องตกงานไปเยอะแต่กระนั้นครับสีจิ้นผิงค่อนข้างมั่นอกมั่นใจเลยว่าวิธีการพัฒนาแบบนี้ถูกทิศทางแล้วเพราะจะเป็นการพึ่งพาตัวเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นกุญแจสู่การสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่และสามารถพึ่งพาตัวเองได้สีจิ้นผิงพูดกับหนงเฉาเอ๋อนะครับบอกว่าการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเองกับพวกท่านเนี่ยนะครับเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความรู้สึกถึงภารกิจของพวกเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นก็คือหมายความว่ายิ่งได้ทำความรู้จักคนกลุ่มนี้มากเท่าไหร่สีจิ้นผิงยิ่งมั่นใจว่าทิศทางของพรรคคอมมิวนิสต์ถูกวางไว้อย่างถูกต้องค่อนข้างมั่นใจว่านี่แหละคือทิศทางของประเทศจีนอย่างแท้จริงเพราะคนกลุ่มหนงเฉาเหอนั้นน่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับนี่คือเรื่องราวของจีนยุคใหม่ยุคนี้ในตลาดแรงงานวันนี้ส่องกันแบบละเอียดชัดเจนกันไปเลยนะครับจะได้เห็นว่าจีนเองก็ไม่ได้อ่อนด้อยเสมอไรอย่างที่หลายคนกังวล นะครับแต่วันนี้จีนเองกำลังมีกระแสคลื่นที่เติบโตมาอย่างเงียบแต่ทรงพลังมากก็คือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนของภาครัฐแล้วก็ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพในภาคของ IT เทคโนโลยี AI และก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตจำนวนมากซึ่งรอวันจะเฉิดฉายในระดับโลกอยู่อีกเป็นจำนวนมากจริงๆในวันนี้ครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวรรณชัยจิตวงศ์สวัสดีครับ

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนพัฒนาคนมุ่งสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมีบทบาทกับเศรษฐกิจและชีวิตของคนไทยทุกคนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนและประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนเพื่อให้รู้รอบรู้ทันสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายมิติครอบคลุมไปยังทุกท้องถิ่นทั่วประเทศธีรวุฒิ ธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเล่าถึงกลไกการพัฒนากำลังคนในประเทศไทยของสดช.ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึง
1: เรื่องอีกตัวหนึ่งในเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของกำลังคนหรือทุนมนุษย์ของบ้านเราเนี่ยในเรื่องของดิจิทัลเราก็มีกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมนะครับเปิดนะครับคือกลุ่มของคนที่จะมาขอรับงบประมาณนะครับหรือขอรับเงินจัดสรรนะครับจาก3กลุ่มก็คือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนนำไปพัฒนากำลังคนให้กับกลุ่มของตัวเองที่เข้ามายื่นขอรับทุนเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลนะครับหรืออสด.เราจะทำเหมือนกับอสม.นะครับของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เรามีสมาชิกอาสาสมัครดิจิทัลนะครับที่มีองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่เราจะกำลังจะพัฒนาต่อไปก็เรียกว่าดิจิทัลอำเภอที่จะไปช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำหรือแม้กระทั่งการขับเคลื่อนดิจิทัลในภาคพื้นที่ในระดับอำเภอนะครับก็คือ1คน1อำเภออันนี้ก็จะเป็นกลไกเรื่องคนนะครับที่จะช่วยไปเป็นที่เลี้ยงในระดับของชุมชนระดับของอำเภอนี่ก็เป็นกลไกที่กระทรวงดิจิทัลโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมนะครับจะช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนากำลังคนหรือคนในบ้านเราครับ
0: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้อยู่รอดและแข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่นั้นต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจของคนเป็นสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นเรื่องใหญ่และต้องอาศัยกลไกที่มีประสิทธิภาพนโยบายด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ของสดช.จึงควรได้รับการส่งเสริมเอาใจช่วยให้ยกระดับยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อหวังว่าคนไทยจะพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคตอันใกล้
2: Metro Lifestyle
3: Metro Lifestyle
2: กาสปาจุธา Metro Life

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24ถึง27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได
10: ้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเ พิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี้
11: พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Metro Lifestyle
12: Metro Lifestyle
0: กาสปาจุธา Metro Life

0: FM 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
3: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
4: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยเนี้ยใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
3: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
4: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
3: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้น

0: ้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ

0: AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
0: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทัสครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนอ่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดี

0: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
2: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
3: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
2: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
4: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละลนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
4: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
5: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
4: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
1: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75 สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75 สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
7: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75 สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 41.44 บาทต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ 36.44 บาทต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428 ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
8: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำ

0: กกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นตอผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโล

0: ีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าว

0: ต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยก็บอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปดูสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
0: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: เห็นโฆษณานี่ไหม กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
8: จริงเหรอเขาทำยังไง
7: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
8: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
7: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
8: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
7: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
6: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
7: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทัสครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
6: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
6: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
0: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้
6: Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music
1: Gaspar Jutta Metro Line

95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองMetro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
8: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาท ขาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
10: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับดิฉันพลอยสายกนกนวลพดารามังคลานนท์ที่ได้เตรียมสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆมาทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขก่อนเข้านอนค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงวัตถุดิบสีแดงสดฉ่ำน้ำที่อยู่คู่ครัวไทยและเมนูสุขภาพทั่วโลกแน่นอนค่ะว่ามะเขือเทศเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในทางพฤกษศาสตร์มะเขือเทศถูกจัดเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักค่ะค่ำคืนนี้นะคะปลายสายก็เลยอยากจะพาทุกท่านเนี่ยมาเปิดโลกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเขือเทศรวมไปถึงประเภทและประโยชน์ของมะเขือเทศด้วยค่ะมะเขือเทศที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านเห็นตามท้องตลาดนะคะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆตามลักษณะการใช้งานได้หลากหลายค่ะเช่นมะเขือเทศท้อที่มีผลใหญ่เนื้อหนาสีแดงฉ่ำน้ำนิยมนำมาทำต้มยำหรือซอสค่ะส่วนมะเขือเทศสีดาซึ่งมีผลขนาดปานกลางรสชาติเปรี้ยวนำจะเหมาะสำหรับการนำไปทำอาหารไทยหลากหลายรวมไปถึงส้มตำด้วยส่วนมะเขือเทศที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะคะในกลุ่มสายสุขภาพก็คือมะเขือเทศเชอรี่หรือที่เรียกว่ามะเขือเทศราชินีค่ะซึ่งจะมีผลเล็กพอดีคำรสชาติหวานกรอบทานสดเป็นของว่างก็อร่อยหรือว่าจะใส่เพิ่มรสชาติในสลัดก็ได้เช่นกันค่ะความน่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ฟังก็คือโดยปกติแล้วส่วนมากผลไม้หรือว่าผักเมื่อนำไปผ่านความร้อนคุณค่าทางสารอาหารก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่ามะเขือเทศค่ะเป็นหนึ่งในผลไม้ส่วนน้อยที่ยิ่งนำไปผ่านความร้อนก็ยิ่งทรงคุณค่าทางสารอาหารค่ะโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระสีแดงอันทรงพลังซึ่งเดี๋ยวประโยชน์ของมะเขือเทศต่อร่างกายของเรานะคะจะมีอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปพักเรื่องของมะเขือเทศกันเอาไว้สักครู่ก่อนมาฟังเพลงผ่อนคลายอารมณ์สบายๆกันก่อนค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไประ
2: วังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงมะเขือเทศกันไปพอสังเขปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าการทานมะเขือเทศนะคะจะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าพระเอกตัวจริงของมะเขือเทศเนี่ยคือสารไลโคปีนค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากมันช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยบำรุงหัวใจลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีแล้วก็ยังช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นแข็งแรงเลือดเดินทางได้สะดวกค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่านอกจากไลโคปีนแล้วมะเขือเทศยังอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนที่สูงมากๆค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวปกป้องผิวจากการถูกทำลายโดยรังสี UV ค่ะทำให้ผิวพรรณของเราแลดูสดใสมีเลือดฝาดเปล่งปลั่งเป็นธรรมชาติอีกทางก็ยังมีโพแทสเซียมด้วยที่ช่วยลดระดับความดันโลหิตและมีใยอาหารสูงที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างสมดุลค่ะจึงถือว่าเป็นผลไม้บำรุงสุขภาพตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยล่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักสมองฟังเพลงเพราะๆกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังกันค่ะว่าข้อควรระวังและโทษของการทานมะเขือเทศมีอะไรบ้างค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่ามะเขือเทศจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่การทานมะเขือเทศก็มีข้อควรระวังและโทษสำหรับบางท่านเช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามะเขือเทศมีความเป็นกรดตามธรรมชาติสูงหากว่าเราทานสดๆตอนท้องว่างหรือทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะแล้วก็ทำให้อาการของโรคกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารกำเริบขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะนอกจากนี้ในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเกานะคะหรือว่าโรคนิ่วในไตก็ควรที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามะเขือเทศมีสารกรดออกซาเลตและกรดยูริกที่สูงมากมันจึงอาจไปกระตุ้นโรคเหล่านี้แล้วก็ทำให้อาการแย่ลงได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะควรจะจำกัดปริมาณการทานมะเขือเทศอย่างจริงจังค่ะเพราะว่ามะเขือเทศมีแร่ธาตุโพแทสเซียมที่สูงหากว่าไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกไปได้อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงค่ะจนเสี่ยงต่ออาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยละค่ะส่วนทริคการทานมะเขือเทศให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยนะคะก็คือการทานในปริมาณที่พอดีนำไปปรุงผ่านความร้อนร่วมกับน้ำมันดีเล็กน้อยค่ะเช่นน้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมสารไลโคปีนได้ดีที่สุดค่ะที่สำคัญนะคะเราควรที่จะเลือกทานมะเขือเทศไปพร้อมๆกับผลไม้และผักชนิดอื่นๆด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่หลากหลายและได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่ามะเขือเทศเนี่ยคือผลไม้ทรงคุณค่าเพียงแค่ว่าเราจะต้องทานอย่างเข้าใจและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราด้วยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายและผิวพรรณที่สดใสเปล่งปลั่งและตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นค่ะตอนนี้พลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: Metro Lifestyle Metro Lifestyleเก้าสิบห้าจุดห้า Metro Life

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการสิ้นตัณหาในทั้งเรื่องสั้นๆและเรื่องยาวโดยในเรื่องสั้นนั่นคือจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยคำถามที่ท้าวสักกะเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าบางทีบางคนตั้งฟังไปวัดฟังธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสู่เรือนของตนแล้วก็ฟังเพลงนี่เคสนี้เกิดขึ้นแล้วกับท้าวสักกะเทวราชโอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วงานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมกขลนะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคุณเอาพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จแล้วไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่ไปงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตัณหาสังคยสูตรและประสูตรที่สองในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่สองนั้นเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปมันเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดเต็มบุฟังอันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้อย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่สองคือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนท้าวสักกะถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิคระมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีก็ครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับ ยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสถามขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้เจริญกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้แล้วว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบทเป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ส่งชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้น อันพระมหาโมคคัลลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู้แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญริกโดยทั้งนั้นดาวเจอทรงทอดประเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยทำเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสรเจ็ดองค์นางอับสรองค์หนึ่ง

องค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมกขลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมกขลานะจึงรับโดยดุษฎีภาพคือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทกระนั้นเท้าสกะจอมเทพและท้าวเวสวรรณมหาราชจึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมกขลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมกขลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสวรรณมหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมกขลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมกขลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงส์ในขณะนั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสักกะจอมเทพท้าวเวสสวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงส์มีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้เพราะนั้นท่านพระมหาโมกขลานะเมื่อทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมกขลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุด

ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ประนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสกะจอมเทพเมื่อเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามท้าวสักกะผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของพระองค์แล้วหนอพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ตอนธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นกระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมคคัลลานะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟัง

คือท้าวสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่าท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความไกลกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความไกลกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลนะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลนะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอนทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุ
บุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นผมมีความรู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นเสียจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้
แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปนั่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณกระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิบัติแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมฆะบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าข้า
พระวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตูเราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปารมณ์ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมณ์คืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดจากคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆคือไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟจากไม้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อไฟมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อถามข้อนี้ว่าอย่างไรขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระโชก้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระโชก้าก็เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้ง5นี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่า
ขันธ์ห้านี้มี

0: หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่านี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบางอาหาร4อย่างไร 1. อาหารคือคำข้าวกะวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อาหารคือการสัมผัสหรือผัสสะอาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาอาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณอาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหาร4ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนาเกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้รูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็แต่พระผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพระสลายตนะพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพระสลายตนะพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพระสลายตนะพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพระสลายตนะพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าพระสลายตนะหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดนบอน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรสสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรุดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569และกับประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับค่ะไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ถึงหนูชิ่งตอบกล้าทำร่วมรัฐบาลเท้งเมินเพิ่มเสียงรัฐบาลบทลงโทษสวนมติฝ่ายค้านศาลยกอุทธรณ์ปู่จำนำข้าวค่ะเดลินิวค่ะพาดหัวข่าววิบากกรรมปู่ยิ่งลักษณ์ศาลยกคำร้องสั่งชดใช้จำนำข้าว G2G อนุทินถกสถาบันการเงินสหรัฐจับมือร่วมทุนพัฒนาเศรษฐกิจหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพรรคประชาชนนะคะลุยยื่นปปช.ฟัน7กกต.มติคดีหัวสว.มิชอบไอติมจับตาปิยะคุม DSI เป่าตกปมอ้างยี่ฟอกเงินหนูปัดตอบดึงกล้าทำร่วมชี้อยู่ไกลสัญญาณไม่ถึงเท้งโต้เขี่ยพรรคผู้กองประเคนเสียงให้กับรัฐบาลค่ะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวอ้างอยู่มากันสัญญาณมาไม่ถึงอนุทินยังกักปมกล้าทำเท้งแถลงยื่นปปช.ฟัน7กกต.หาช่องเอาผิดอนุชุด36ด้วยไอติมจับตาตั้งปิยะคุม DSI 25กันยายนสนธินำม็อบบี้หัวสว.ศาลไม่รับนายกปู่ร้องคดีข้าว แล้วก็ในแนวหน้านะคะพาดหัวข่าวค่ะลุยยื่นปปช.เชือดเหมาเข่งเช็คบิน7กกต.เอาผิดปล่อยผีหัวสว.เท้งได้เลิก25กันยาสนธิตามขยี้ซ้ำสุขนี้ค่ะแล้วก็ในไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวสัญญาณไม่ถึงหนูสยบกล้าทำซบรัฐบาลพรรคประชาชนโหมโรงซักฟอกมีหลักฐานเด็ดมาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะสมการเสริมแกล่งอนุทิน2ตัวแปรกล้าทำเนวินชี้ขาดแล้วก็ในหน้าเศรษฐกิจค่ะหน้าเศรษฐกิจของกรุงเทพธุรกิจนั้นนะคะพาดหัวข่าวน้ำมันพุ่งมรสุมโลคอสแอร์ไลน์เจ็บหนักขึ้นค่าตั๋วไม่ได้กพท.เตือนแผนธุรกิจรัดกุมค่ะเอาล่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ UN นะคะก็เลี่ยงที่จะตอบเกี่ยวกับปมประเด็นนะคะเรื่องของพรรคกล้าทำค่ะที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้าร่วมกับรัฐบาลโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าระยะเวลา3วันนะคะที่อยู่นครนิวยอร์กนั้นก็ได้มีโอกาสพบนะคะกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศนะคะจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าการมาสร้างความเชื่อมั่นนั้นก็จะเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนที่กระจายสินค้าและก็แหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกด้วยค่ะว่าสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงนะคะในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่24กันยายนจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและการปรับตัวพร้อมรับกับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยนั้นมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ที่ไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะก็พยายามถามถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำนะคะที่ตอนนี้มีกระแสข่าวในเรื่องการร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ร้องขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราซึ่ง3วันที่อยู่นิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายรวมไปถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆขอเวลาที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งฝั่งประเทศเองรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่ามาสร้างความเชื่อมั่นโดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและก็แหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือนะคะกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินแล้วก็กองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาค่ะไม่ว่าจะเป็น Bank of America นะคะ Microsoft นะคะแล้วก็ PIMCO ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีการแสดงความพร้อมของไทยแล้วค่ะในการเปิดรับเงินทุนแล้วก็ความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศและก็ยังได้มีโอกาสพบปะนะคะกับผู้บริหารของ Google ด้วยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะหลังจากที่คุณพริษฐ์ วัชรศิลป์เนี่ยประธานวิฝ่ายค้านเองออกมายืนยันนะคะเรื่องของการไล่พรรคกล้าทำเนี่ยออกไปจากการร่วมเป็นวิฝ่ายค้านแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่22กันยายน10ทางด้านของคุณไผ่ลิกเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคกล้าทำเองมีการโพสต์ภาพนะคะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนั่งรับประทานอาหารซึ่งเนี่ยนะปรากฏว่าข้อมือที่สวมใส่เนี่ยเป็นนาฬิการุ่นคาซิโอซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีใส่พร้อมกับข้อความที่ระบุว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับก็สำหรับนาฬิกานี้เนี่ยนะคะกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยกับนาฬิกาคาซิโอแล้วก็สลักชื่อที่หน้าปัดนะคะหลังเนี่ยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษรวมไปถึงภาพของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะที่สวมใส่นาฬิกาเนี่ยนะคะยี่ห้อนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับเป็นขอนแทนใจก่อนที่จะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าก็เลยมีรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะว่าทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาคาซิโอเนี่ยนะคะที่สลักชื่อคุณอนุทินเนี่ยมานานละคือได้รับไปเนี่ยตั้งแต่วันที่13สิงหาคมนะคะในปีนี้แล้วก็มีภาพปรากฏออกมาเนี่ยตั้งแต่วันที่24สิงหาคมโดยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะใส่นาฬิกาเนี่ยในช่วงระหว่างลงพื้นที่ค่ะไปช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วก็นอกเหนือไปจากร้อยเอกธรรมนัสแล้วเนี่ยนะคะที่มีนาฬิกาคาซิโอเนี่ยก็ว่ากันว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกานี้นะคะจะเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิด กันกับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นก็อย่างเช่นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็มีคุณพลพีสวรรณชวีค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์คุณพระดอนปิศนานันทกุลคุณสริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรวมไปถึงคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชอบแล้วก็สะสมนาฬิกาเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วช่วงที่ลงพื้นที่หาเสียงนะคะแล้วก็ตรวจโครงการไทยช่วยไทยตามตลาดห้างร้านต่างๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะไปเจอเอากับนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบนี่แหละค่ะก็จะซื้อสะสมเอาไว้มีทั้งรุ่นสีเงินสีดำแล้วก็นำไปสลักชื่อราคาเนี่ยนะคะตกเรือนึงประมาณ 1,900 บาทซึ่งนาฬิกาคาซิโอเนี่ยนะคะรุ่นที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสวมใส่ตอนนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีซื้อในช่วงที่ลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าห้างที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแถวๆย่านบางกะปิเมื่อช่วงวันที่4เมษายนที่ผ่านมาในขณะที่ประเด็นนะคะเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่เตรียมดึงพรรคกล้าทำเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ยังไปถามคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ปรากฏว่าคุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่าเป็นแค่เพียงข่าวแต่เรื่องของข้อเท็จจริงในการหารือกันเนี่ยตนไม่ได้ยินเลยทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดไปเองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีภาพนะคะของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาสลักชื่ออนุทินคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลก็ถือเป็นเรื่องปกติตนเป็นผู้แทนหลายสมัยเห็นว่าเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลเนี่ยพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดให้กับประเทศเพราะถามย้ำนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาเหมือนนายกถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรไหมคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าต้องถามตัวร้อยเอกธรรมนัสเองค่ะและพอถามถึงความชัดเจนในเรื่องการปรับครม.ทางคุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่ายังไม่ทราบนะคะต้องถามนายกรัฐมนตรีในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของคุณโสพลซาลัมค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยกังวลเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงปลายเดือนนี้ว่าถ้าหากมีเรื่องหัวสวเนี่ยจะถูกประธานสภาตีตกว่าไม่ตีตกหรอกเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะตรวจสอบแต่ต้องตรวจสอบว่าเข้าข้อบังคับหรือไม่หากเข้าข้อบังคับก็สามารถทำได้ทั้งหมด ด้านของหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่พรรคประชาชนได้มีการปรับพรรคกล้าทำเนี่ยออกจากวิปฝ่ายค้านว่าการทำงานในระบบรัฐสภาใครที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลย่อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านทั้งหมดสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะเห็นการออกมาแสดงความเห็นจากตัวแทนพรรคกล้าทำว่าเราดำเนินการไปเลยโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันมาก่อนดูเหมือนเสียมารยาททางการเมืองไม่ได้ให้เกียรติพรรคกล้าทำหรือไม่ก็ขอยืนยันเลยว่าพรรคประชาชนนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณภริศวัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้ดำเนินการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคโดยเฉพาะกับพรรคกล้าทำซึ่งก็มีการอัปเดตกับพรรคแล้วก็ส่งกลับมาที่ตนโดยตลอดและก่อนที่คุณภริศเนี่ยจะมีการโพสต์ Facebook ออกไปเราก็พยายามประสานไปที่พรรคกล้าทำแต่ผมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าการประสานภายในพรรคกล้าทำเนี่ยเป็นยังไงก็ยืนยันโดยหลักแบบนี้เลยว่าเราอยากเห็นพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ในฐานะของฝ่ายค้านไม่ใช่รัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะเป็นการไปประเคนเสียงให้กับรัฐบาลหรือว่าถูกวิจารณ์ว่าเหมือนกับเป็น MOA ภาค2หรือเปล่าอันนี้ผู้นำฝ่ายค้านนะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าควรจะสอบถามพรรคกล้าทำโดยตรงว่าจะเพิ่มเสียงให้ฝั่งไหนปัจจัยสำคัญก็คือการเคารพการทำงานของวิปฝ่ายค้านด้วยกันโดยสาระสำคัญนั้นเป็นไปตามที่คุณภริศนั้นชี้แจงและที่ผ่านมาเนี่ยพูดคุยกันมาตลอดว่าจะลงมติร่างงบประมาณยังไงแต่เมื่อถึงเวลาจริงเนี่ยกลับอ้างว่าหารือกันในพรรคกล้าทำแล้วก็เปลี่ยนท่าทีในวันนั้นซึ่งก็มองว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปการทำงานของประธานวิปฝ่ายค้านและผู้นำฝ่ายค้านนั้นจะยากลำบากค่ะพอถามถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสในการใส่นาฬิกาสลักชื่อคุณอนุทินอันนี้คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าขออ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำที่ระบุความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับคุณอนุทินไม่มีข้อขัดแย้งและดำเนินไปด้วยดีมาตลอดเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าการทำหน้าที่ในสภาเป็นตัวชี้วัดมากกว่าว่าทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลค่ะส่วนทางด้านตัวของคุณภริศวัชรศิลป์นะคะก็ออกมาบอกหลังจากที่พรรค

เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณแบบนี้รวมไปถึงฝ่ายค้านเองก็พยายามมีมติรองรับความเห็นที่แตกต่างได้โดยให้โหวตงดออกเสียงเหตุผลที่2ก็คือท่าทีความไม่ชัดเจนว่าจะมีการร่วมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่หรือแม้กระทั่งลงไปแล้วเนี่ยจะมีมติยังไงเราใช้เกณฑ์นี้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจไม่ได้เอาองค์ประกอบอื่นที่เราก็รับรู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นเกณฑ์หลักในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านคือถ้าว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะทำงานลำบากด้านของคุณรังสิมันต์โรมค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็มีการพูดถึงความคืบหน้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีแล้วก็ยติเพราะว่าก่อนที่จะมีการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีนั้นก็ต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือว่ารายบุคคลซึ่งกรณีถ้าหากว่าเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยจึงต้องมีการสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยติและเมื่อได้ยติแล้วเนี่ยก็คงจะได้พูดคุยกันกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนกันต่อไปและครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกเลยบอกว่าเป็นครั้งนึงแหละที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องและก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราก็ได้รวบรวมเอาไว้แต่สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยก็คือพยานหลักฐานยืนยันว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะกับพรรคประชาชนไม่ใช่การพูดลอยๆยกเมฆกันมาแต่ทั้งหมดนั้นต้องตั้งอยู่บนพยานหลักฐานที่เอาผิดได้จริงและพอถามว่าการไม่มีพรรคกล้าทำอยู่ในวิปฝ่ายค้านจะทำให้เสียงฝ่ายค้านนั้นลดลงจะมีผลหรือไม่คุณรังสิมันต์โรมเองก็บอกนะคะว่าจำนวนมือฝ่ายค้านเนี่ยก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่พยานหลักฐานจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและมันจะเป็นพลังให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดการที่พรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องที่เขาเป็นคนเลือกส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องทางธุรการและกระบวนการเขาเองเนี่ยอยู่ฝ่ายค้านด้วยจะเป็นผู้สนับสนุนนายกอนุทินก็เป็นคนเลือกเราไม่ได้เลือกให้เขาเรื่องวิปฝ่ายค้านเนี่ยเป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่กายจะอยู่กับเราและใจไปอยู่กับเขายังไงก็ตามนะคะพอพูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวนะคะของพรรคประชาชนเนี่ยปรากฏค่ะว่าล่าสุดนะคะในส่วนของพรรคประชาชนค่ะมีการโพสต์เปิดหาแนวร่วมโดยเนี่ยมีการเปิดอีเมลค่ะล่าหลักฐานโกงเพื่อที่จะออกมาแฉเกี่ยวกับขบวนการกินรวบประเทศนะคะเพื่อเตรียมใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยในการซักฟอกรัฐบาลนั่นเองซึ่งในเพจ Facebook ของพรรคประชาชนเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ข้อความระบุเลยนะคะว่าจากความคับแค้นสู่การเปิดโปงขอเชิญชวนประชาชนและข้าราชการชี้ช่องเบาะแสและก็หลักฐานการทุจริตเตรียมลุยซักฟอกรัฐบาลอนุทินนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของพรรคประชาชนล่าสุดที่มีกันออกมาทีนี้มาดูกันกับความเคลื่อนไหวนะคะในกรณีคดีต่างๆของพรรคประชาชนซึ่งทางคุณโสพลซาลัมค่ะประธานสภาออกมาพูดถึงนะคะกรณีคดีฟอร์เล็กซ์นะคะของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะที่ทาง DSI เนี่ยเตรียมออกหมายจับเพราะหากว่าเกิดขึ้นในสมัยประชุมนั้นจะต้องขอสภาไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหรือว่าหมายจับหากสภาอนุญาตก็สามารถดำเนินการได้หากสภาไม่อนุญาตก็เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญคือตามหลักแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องขออนุญาตหรือสมาชิกท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็เป็นเรื่องของแต่ละคนโดยในอดีตเนี่ยก็เคยมีเพราะฉะนั้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวหากมีหนังสือมาถึงสภาก็ว่ากันและพอถามถึงกรณีของคุณสมชาตินะคะเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนค่ะที่อาจจะโดนคดีเรื่องที่ดินนอมินีอยู่คือถ้าหากว่ามีการขอมาอันนี้สภาก็จะปฏิบัติแนวเดียวกันหรือไม่นั้นคุณสมพลบอกนะคะว่าปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันค่ะหากเป็นส.ส.หรือว่าสว.ก็มีกฎหมายคุ้มครองเอกสิทธิ์อยู่แล้วยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณณัฐพงษ์เองในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยืนยันในเรื่องเดียวกันนี้นะคะว่าเราใช้บรรทัดฐานเดิมค่ะในการดูแลคนในพรรคมาโดยตลอดคงไม่ได้ใช้มาตรฐานอะไรที่ต่างไปจากเดิมในอดีตซึ่งเรื่องนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้เพราะเราพยายามชั่งน้ำหนักเรายืนหลักมาตรฐานเดิมแปลว่าถ้าเราเห็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าคนของเรานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแม้จะยังไม่ไปสู่ศาลดังนั้นหลักมาตรฐานของนักการเมืองควรจะสูงกว่าเราไม่ควรใช้เอกสิทธิ์ต่างๆและควรจะเข้าสู่กระบวนการในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปทางคุณณัฐพงษ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอีกหลักนึงค่ะก็คือเราพยายามชั่งน้ำหนักว่าคดีนี้เป็นคดีทางการเมืองไหมอย่างที่สังคมได้ตั้งคำถามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็พยายามดูว่าสิ่งที่ตัวคุณภาวุฒิกำลังเข้าสู่กระบวนการพรรคได้ติดตามอยู่ตลอด

เห็นว่าหลักฐานที่หน่วยงานมีว่าคุณภาวุฒิมีส่วนเกี่ยวข้องถ้าคุณภาวุฒิพร้อมและบริสุทธิ์ใจที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราก็พร้อมสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ได้ปกป้องคนภายในของพรรคประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยบอกว่าจะมีการส่งฟ้องคุณภาวุฒิภายในสัปดาห์นี้เมื่อถูกส่งฟ้องแล้วก็ต้องมอบตัวเอกสิทธิ์ส.ส.เนี่ยจะทำยังไงทางหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าเท่าที่ได้พูดคุยกับคุณภาวุฒินะคะไม่ได้มีความประสงค์ที่จะใช้เอกสิทธิ์ส.ส.อยู่แล้วค่ะคือถ้ามีหมายที่ได้รับเข้ามาและกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าก็ต้องเข้าไปชี้แจงเขาก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยว่าในส่วนของคุณสมชาติก่อนหน้านี้นะคะแสดงท่าทีมีความบริสุทธิ์ใจอยากจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าที่ล่าช้านะคะที่มีการเลื่อนต่างๆออกไปเนี่ยเรื่องนี้ทางหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจะลงไปติดตามเพิ่มเติมค่ะและก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างให้เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองซึ่งก็มีรายงานว่า28บริษัทนะคะที่ทางคุณสมชาติเนี่ยมีชื่ออยู่คุณสมชาติได้ลาออกแล้วนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายชื่อแล้วกระบวนการภายในพรรคก็มีการดำเนินการคู่ขนานกันไปแต่เราก็ต้องพยายามชั่งน้ำหนักทั้งสองฝั่งกรณีของคุณสมชาตินั้นจะใช้หลักการเดียวกันกับกรณีของคุณภาวุฒิค่ะเพราะถามว่ามีเดทไลน์ไหมเพราะกรณีนี้เนี่ยใช้เวลาในการตรวจสอบนานคุณณัฐพงศ์นะคะหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพยายามที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดถ้ามีความชัดเจนเพิ่มเติมตัวแทนพรรคนั้นจะออกมาชี้แจงค่ะแล้วก็มาต่อกันกับ DSI นะคะซึ่งไปมาในเรื่องของคดีอ้างยี่ฟอกเงินหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเข้าสู่สุญญากาศคือรออธิบดี DSI เนี่ยนะคะเข้ามาทำหน้าที่ก็เลยทำให้การประชุมคณะกรรมการเนี่ยนะคะต้องเลื่อนประชุมกันไปแบบไม่มีกำหนดละค่ะจนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยจะลงมานั่งแป้นเป็นอธิบดี DSI กันเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เป็นรายงานนะคะออกมาจากภายในกระทรวงยุติธรรมละค่ะที่บอกว่าหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์เตรียมเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI จากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่จะมีการโอนย้ายนะคะจากอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยทำให้สำนวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินของสว.ส.ที่จะชะงักลงทันทีค่ะโดยเดิมทีเนี่ยนะคะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนเนี่ยเตรียมที่จะประชุมกันในช่วงสิ้นเดือนนี้แหละค่ะเพื่อวางกรอบแล้วก็แนวทางในการสอบสวนเพิ่มเติมการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษที่ตีกลับสำนวนแต่ทีนี้เมื่อครม.เนี่ยมีมติโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI นะคะซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้วให้เตรียมไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นเหตุแล้วค่ะให้การประชุมนัดแรกนะคะของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินก็ต้องถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะคะและก็ยังไม่มีกำหนดการใหม่ด้วยคือก็รอแล้วค่ะรอจนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการนั่นเองและยังไงก็ตามนะคะสำหรับคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.นั้นนะคะก็ต้องรอการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจเอกปิยะเพื่อรอรับทราบนะคะเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายในคดีอาญาโดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันกับการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาก็เพื่อให้ DSI นะคะจะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างรอบคอบก่อนสรุปสำนวนส่งอัยการคดีพิเศษอีกครั้งหนึ่งนั่นเองในขณะที่นะคะทางด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงประเด็นการโอนย้ายพันตำรวจตรียุทธนาเข้ากลุ่หรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณทรงศักดิ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าต้นเดินดูในทำเนียบก็ไม่มีกลุ่นะส่วนตัวก็มองว่าพันตำรวจตรียุทธนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและตำแหน่งเดิมก็ระดับ10แล้วและพอย้ายมาเนี่ยก็ย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะขยับขึ้นเป็นระดับ11ทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่าการยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวใช่ไหมคุณทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธบอกไม่เกี่ยวไม่มีส่วนตัวยังดีใจที่มีโอกาสจะได้เจอและให้มาช่วยงานเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และก็รับฟังปัญหาประชาชนจึงอยากให้มาช่วยงานตรงนี้เดี๋ยวจะมีการมอบหมายงานให้ทำส่วนนะคะที่รัฐสภาเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมกับคุณภริศวัชรสิทธิ์เนี่ยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็มีการแถลงค่ะเกี่ยวกับกรณีความคืบหน้า
ในการเตรียมยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ทำการไต่สวนและดำเนินคดีนะคะกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหวยสว.ในวันที่25กันยายนคือวันพรุ่งนี้โดยทางด้านของคุณณัฐพงศ์นะคะก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าพรรคประชาชนเห็นว่ามติของกกต.เกี่ยวกับคดีโกงเลือกสว.เนี่ยเป็นมติที่ไม่ชอบเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งมันขัดนะคะต่อกฎหมายหลายข้อเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญในมาตรา234พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยปปช.ในมาตรา172พ.ร.ป.กกต.มาตรา69และประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157โดยจะมีการยื่นต่อปปช.ค่ะใน2กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกก็คือมติของกกต.ที่ออกมาเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่เราเห็นว่าสุ่มเสี่ยงหรือว่าเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนที่2นะคะก็คือเห็นว่าการดำเนินการของกกต.ที่ผ่านมาก่อนการลงมติค่ะเห็นว่ามีข้อพิรุธที่สอว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือว่ารู้เห็นเป็นใจในกระบวนการเลือกสว.ซึ่งทางหัวหน้าพรรคประชาชนยังบอกอีกด้วยว่าในส่วนของมติกกต.นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการร่วมกันทำแบบเป็นกระบวนการโดยจะเห็นว่าการออกมาแถลงข่าวให้เหตุผลของกกต.ก็พยายามที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่เรื่องนี้เราเห็นอยู่ว่ามีการดำเนินการเป็นกระบวนการที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่และอย่างที่สองกกต.เนี่ยเพิกเฉยต่อหลักฐานซึ่งขัดต่อบรรทัดฐานเดิมของกกต.ด้วยเพราะก่อนหน้านี้มีเพียงหลักฐานข้อความแชทผ่านแอปพลิเคชัน LINE ขอแลกคะแนนซึ่งกกต.เนี่ยเคยสั่งฟ้องไปแล้วและกรณีนี้มีวัตถุพยานมากกว่าแต่ว่ากกต.เนี่ยกลับละเลยวัตถุพยานหลักกว่านี้และ3กกต.เนี่ยอ้างการกลับคำให้การของพยานคือคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเพื่อที่จะตัดตอนคดีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่คุณณัฐพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนการลงมติของกกต.ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้ได้เห็นว่ากกต.เนี่ยจงใจหรือว่าปล่อยปละละเลยที่ทำให้เกิดการทุจริตการโกงสว.เช่นการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยและการทุจริตได้เช่นการให้มีการใช้หมายเลขเดียวกันนะคะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกสว.นี่คือสิ่งที่ทางพรรคประชาชนนะคะจะร้องเบื้องต้นค่ะคือคนที่อยู่ในข่ายทั้งหมดแล้วก็เป็นหน้าที่ของปปช.ในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนและก็พิจารณาว่าใครถูกหรือว่าใครผิดส่วนในด้านของตัวคุณพริษฐ์เองนั่นนะคะก็บอกว่าในส่วนการยื่นปปช.ค่ะก็จะร้องกกต.ทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวข้องก็ไม่ทราบแหละว่ากกต.คนไหนลงมติยังไงเพราะว่ามีการเปิดเผยเฉพาะตัวเลขมติว่าสั่งฟ้องใครข้อหาอะไรก็เลยร้องกกต.ทั้ง7คนเลยค่ะส่วนใครลงมติยังไงที่จะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ปปช.นั้นจะต้องไปไต่สวนข้อเท็จจริงกันต่อไปคุณพริษฐ์ยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนประการที่2ทีมกฎหมายเนี่ยกำลังดูค่ะว่าฐานความผิดนะคะมันอาจจะเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นมันมีฐานความผิดไหนที่สามารถจะร้องในส่วนของอนุกรรมการชุดที่36ได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจว่ายังพ.ร.ป.กกต.ปี60เนี่ยพูดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นฐานความผิดที่ครอบคลุมไม่ใช่แค่กรรมการแต่มันครอบคลุมอนุกรรมการด้วยและก็ทราบดีกันอยู่ว่าในอนุชุดที่36เนี่ยโดยเสียงข้างมากซึ่งคาดกันว่าเป็นมติ5-2นั้นลงความเห็นว่ากกต.ไม่ควรสั่งฟ้องใครแม้แต่คนเดียวซึ่ง1ใน5คนที่เสียงข้างมากนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งเราก็มองว่าการเสนอความเห็นว่าไม่ควรมีการสั่งฟ้องใครแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันขัดกับทั้งหลักการหลักกฎหมายแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณชนเพราะฉะนั้นนะคะคุณพริษฐ์ก็บอกเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย DSI บอกว่าจะต้องรอมติกกต.ก่อนว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งกกต.เนี่ยมีมติไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาด้วยสั่งฟ้อง77คนก็ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วว่ามีการกระทำผิดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น DSI จึงมีส่วนสำคัญมากในการสอบสวนอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมาหรือไม่เพื่อขยายผลนำตัวผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะคุณพริษฐ์เองค่ะก็มองว่ากับการเปลี่ยนตัวร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยนะคะมาเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36ที่ลงมติว่าไม่มีใครเนี่ยมีความผิดแม้แต่คนเดียวก็ทำให้เกิดข้อกังวลว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อพยายามทำให้การทำงานของ DSI นั้นเป็นคุณต่อคนในรัฐบาลหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่นี่จึงเป็นประเด็นที่เราจะต้องตรวจสอบต่อไปและขอเรียกร้องไม่ให้มีการแทรกแซงในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการนี้ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบ
สอบสวนแบบตรงไปตรงมาค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าพฤติการเนี้ยมองว่าเป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือไม่คุณปริศก็ตอบนะคะบอกว่าในข้อกฎหมายนี่ก็ต้องไปดูรายละเอียดละค่ะแต่ว่าในเชิงความเหมาะสมทางการเมืองนั้นมันทำให้เกิดคำถามใหญ่คิดว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามใหญ่ว่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นคุณต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่เพราะว่าประวัติความเป็นมาของร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยคือหนึ่งในอนุกรรมการเสียงข้างมากที่เคยลงความเห็นสวนทางกับหลักฐานสวนทางกับความเห็นของคนในสังคมจำนวนมากว่าการเลือกสว.ไม่มีใครทำผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการขัดแย้งกับข้อสรุปของคณะอนุกรรมการสอบสวนชุดที่26ขัดแย้งกันกับความเห็นของเลขาธิการและขัดแย้งแม้กระทั่งความเห็นของกกต.ที่สั่งฟ้อง77คนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่ามองยังไงกับขณะนี้นะคะที่มีกระแสข่าวว่า DSI เนี่ยจะมาเป่าตกคดีหัวสว.ในประเด็นฟอกเงินอ้างยี่ซ่องโจรคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นประเด็นนะคะที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าหลังกกต.มีมติแล้วเนี่ย DSI ก็ต้องสอบสวนต่อยิ่งมติของกกต.เนี่ยยืนยันว่ามีการกระทำความผิดทาง DSI ก็ยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เดินหน้าสอบสวนต่อซึ่งทั้งนี้ในการประชุมกรรมาธิการองค์กรอิสระเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้บรรจุเรื่องเนี้ยในระเบียบวาระการประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อเชิญผู้แทนกกต. DSI และก็อัยการเพื่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแน่ไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเพื่อเป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาในรัฐบาลในคดีนี้ส่วนทีนี้ทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็บอกว่าสิ่งที่ตนเป็นห่วงเลยก็คือ DSI เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย2วัตถุประสงค์ก็คือ1ช่วยอาชญากรตัวจริงแล้วก็2เป็นเครื่องมือทางการเมืองกับผู้ที่ต้องการทำให้บ้านเมืองนี้เป็นของตัวเองค่ะและก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะของคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณนิติธรล้ำเหลือคุณปันเทพพัวพงพันธ์และคุณพิชิตชัยมงคลค่ะที่เมื่อวานนี้ทั้งหมดนี้นะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดแนวทางการเคลื่อนไหวกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเพื่อเรียกร้องนะคะให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ในกรณีหัวเลือกสว.ซึ่งก็จะมีการไปยื่นหนังสือเรียกร้องกับทางกกต.ในวันพรุ่งนี้นะคะตอน10โมงเช้าโดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.และหยุดการหัวประเทศไทยครั้งใหญ่คุณสนธิก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าส่วนที่ก็บอกนะคะบอกว่า
หากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการเลือกที่ไม่สุจริตอาจส่งผลนะคะต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจ

ทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานนะคะที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะเข้าซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณวรวุฒิเองก็ได้มอบอำนาจนะคะให้สำนักกิจการคดีสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จแล้วด้วยซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นใบแถลงเนี่ยนะคะชี้แจงเอกสารข่าวเนี่ยของทางศาลฎีกาที่มีกันออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มาต่อกันกับเรื่องของศาลปกครองสูงสุดค่ะที่มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นนะคะตีตกคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์นะคะในการขอพิจารณาคดีกันใหม่โดยเมื่อวานนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะได้มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะกับสามีคือคุณอนุสรอมรชัดเนี่ยยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์กับสามีนั้นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพวกเนี่ยรวมทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะก็ฟ้องพลเอกประยุทธ์นะคะที่เป็นนายกในเวลานั้นเนี่ยกับพวกนะคะ9คนที่ร่วมกันให้กระทรวงการคลังเนี่ยมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงิน 128,861,880 บาท 83 สตางค์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะศาลปกครองกลางเองก็มีคำสั่งไปแล้วเมื่อวันที่13มกราคมคือไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์กับสามีที่จะขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่แล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมาศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะคะก็ออกมามีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะคะไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกันนะคะก็มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลกันออกมาแล้วค่ะนะคะในการไม่รับคำร้องในครั้งนี้เนี่ยนะคะซึ่งทางคุณนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความส่วนตัวเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ์ก็เปิดเผยว่าก็ยอมรับนะคะกับผลการตัดสินของศาลก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการยื่นพิจารณาคดีใหม่แต่ว่าในทางความเห็นของทีมทนายความก็มองว่ายังมีประเด็นที่สามารถจะเดินหน้าต่อสู้ทางคดีกันต่อไปยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับในการในการมีคำสั่งออกมาจากศาลปกครองสูงสุดครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะนะคะชี้แล้วเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ที่นำมาอ้างเนี่ยไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่จะมาหักล้างคำพิพากษาเดิมได้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้ศาลปกครองสูงสุดนั้นยืนตามศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะตีตกคำร้องกันไปนะคะก็คือไม่มีหลักฐานใหม่เนี่ยมาหักล้างคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนั่นเองนะคะหรือว่าศาลปกครองกลางอ่ะจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะไปต่อกับประเด็นเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้มีการกำชับนะคะพื้นที่ใน70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังโดยสั่งการนะคะให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเตรียมพร้อมนะคะในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงระหว่างวันที่23ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการเปิดนะคะศูนย์ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพร้อมออกประกาศนะคะตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นมานั่นนะคะก็เป็นการเตือนแล้วค่ะว่าภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักนะคะบริเวณนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนั้นนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะยังไงก็ตามค่ะทางด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่ารัฐบาลนั้นเอาอยู่ไม่เกิดมหาอุทกภัยแน่โดยเนี่ยนะคะเรื่องของเพจที่ออกมานำเสนอข่าวคราวเรื่องของมหาอุทกภัยเนี่ยนะคะทางคุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่าปั่นข่าวเพื่อที่จะกดดันนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้เลยบอกว่าเพจเนี่ยเป็นเรื่องข่าว

0: จังหวัดเป็นผู้บัญชาการหลักในพื้นที่สามารถประเมินวิเคราะห์และสั่งการตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ได้ทันทีคือไม่ต้องรอการแจ้งเตือนจากส่วนกลางหากเห็นว่ามีความเสี่ยงก็ต้องสามารถขยับการเตรียมความพร้อมได้ก่อนก็กำชับเลยนะคะให้ทุกพื้นที่เสี่ยงเนี่ยประจำกำลังตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยให้มีการเตรียมกำลังคนรถกู้ภัยเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยให้พร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะและพร้อมกันนั้นค่ะคุณเจเซตเองก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติเนี่ยต้องไม่ขาดตอนค่ะให้จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่นั้นใช้ทุกช่องทางและภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในขณะที่ทางปภ.เองนะคะก็มีการจัดตั้งวอร์รูมส่วนกลางเลยค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศ24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังและเครื่องจักรกลเพื่อรับมือกับอุทกภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในเวลานี้นะคะข่าวใหญ่อีกข่าวนึงค่ะที่เป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องของกรมการปกครองที่บุกเข้าไปทลายบ่อนดินแดงแบบสายฟ้าแลบเนี่ยนะคะแล้วก็กวาดตัวนักพนันได้เนี่ยโอ้โห50กว่าคนละค่ะพร้อมกับยึดชิปแล้วก็เงินสดเป็นมูลค่าเนี่ย 630,000 บาทเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะช่วงเย็นๆละค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมเลยนะคะแล้วก็มีคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คุณพิทักษ์เดชเดโชประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรคุณธนยศนะคะทิมสุวรรณประธานกรรมธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดอู้ไปกันแบบคณะใหญ่เลยเนี่ยนะคะก็นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเนี่ยแหละค่ะร่วมกันกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและก็นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเนี่ยร่วมกันกับกรรมธิการปปง.และกรรมธิการการปกครองของสภาค่ะไปบุกบ่อนบุกบ่อนที่ลักลอบเนี่ยนะคะเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงเลยนะคะเลขที่513ซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์แขวงและเขตดินแดงก็พบว่าเนี่ยนะคะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะมีนักพนันกว่า50คนกำลังเล่นพนันไฮโลไฮเทคกันแบบหมกมุ่นเลยทีเดียวพอเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละก็พยายามจะวิ่งหลบหนีนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ทุกคนก็เป็นเจ้ามือซะ8เป็นนักพนัน45แบ่งเป็นผู้ชาย22ผู้หญิง23ผู้จัดให้มีการเล่นค่ะเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนนะคะแล้วก็ยึดของกลางเงินสดได้ประมาณ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทพร้อมกับฐานและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคแล้วก็ยังมีสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากด้วยยังไงก็ตามสำหรับการเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันครั้งนี้เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากกรมการปกครองค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตดินแดงว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะจากการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่ส่งเสียงดังแล้วก็เป็นแหล่งมอมเมาประชาชนฝังตัวอยู่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงเนี่ยนะคะทางฝ่ายปกครองนี่แหละค่ะเขาก็เลยลงพื้นที่แล้วก็พบเบาะแสชัดเจนว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันประเภทไฮโลไฮเทคและตู้ม้าโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายก็เลยวางกำลังนะคะปิดล้อมแล้วก็บุกจู่โจมเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มบ่อนการพนันที่ว่านี้แบบสายฟ้าแลบเพื่อตัดเส้นทางหลบหนีแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์ทันทีเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการบันทึกจับกุมค่ะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันและจากนั้นนะคะก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะแล้วก็ให้ขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปกันด้วยก็ว่ากันว่าเนี่ยนะคะงานนี้ทางรัฐมนตรีนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยออกมาบอกเลยว่าในขณะที่กำลังจับกุมเนี่ยเราไม่ให้มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วถ้ามีก็ดำเนินการเตือนแล้วนะเราเตือนกันหลายครั้งบอกกันหลายครั้งรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันมีทราบข้อมูลทางลึกมาว่ามีการเปิดให้เล่นในลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำอยู่ตอนนี้ผมขอเลยว่าหยุดซะเพราะเราไม่ปล่อยอยู่แล้วนี่แหละค่ะมีคำเตือนกันออกมาจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพอมีการบุกทลายบ่อนกันแบบนี้ค่ะก็ทำเอาตำรวจในสน.ดินแดงเนี่ยตอนนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะสั่งการแล้วค่ะให้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องนะคะของพันตำรวจเอกประสิทธิ์กระเตื้องงาน ผู้กำกับสน.ดินแดงพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องแล้วคือถ้าหากพบนะคะความผิดปล่อยปละละเลยให้กรณีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีการพิจารณาความผิดทางวินัยกันต่อไปซึ่งไงก็ตามตอนนี้นะคะผู้บังคับบัญชาสังกัดบกน.1เนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะให้มาปฏิบัติหน้าที่นะคะให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1กันต่อไปอ่ะนี่ละแล้วก็จากประเด็นนะคะจากประเด็นข่าวนี้วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวที่เป็นคำชี้แจงกันออกมาจากทางด้านของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาค่ะจากดราม่านะคะการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาเนี่ยที่มีการนำเอารูปภาพคนไทยนุ่งชุดสบายไทยเนี่ยไปทำสื่อประกอบการประกวดนะคะแล้วก็จัดให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยเดินแบบชุดไทยจนถูกทางประชาชนคนไทยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนั้นคัดค้านว่าเป็นการบิดเบือนความเข้าใจเกี่ยวกับชุดประจำชาติกัมพูชาเพราะพยายามแอบอ้างชุดไทยเนี่ยเป็นของกัมพูชาปรากฏว่ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ภาพคนไทยประกอบการประกวดนะคะก็บอกอย่างนี้บอกว่าการใช้ภาพบางภาพเนี่ยในการนำเสนอเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจและเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพเหล่านั้นไม่เพียงพอขอเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำให้ความรู้สึกของผู้ชมไม่ว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศต้องขุ่นเคืองแต่อย่างใดแต่ไม่ได้ขอโทษนะคะแค่บอกว่าไม่ได้เจตนาค่ะนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็แถลงการเนี่ยออกมาแบบยาวเหยียดเลยค่ะแล้วก็นอกนั้นนะคะวันนี้ยังมีข่าวเรื่องของชาวอิสราเอลนะคะยาคอฟโอฮยอนค่ะชาวอิสราเอลถูกส่งเนรเทศกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะออกจากไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเย็นวันนี้นะคะโดยเจ้าพนักงานค่ะได้ทำการควบคุมตัวและดำเนินการส่งตัวนายยาคอฟนะคะโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรตามคำสั่งเนรเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางกลับประเทศอิสราเอลไปนะคะด้วยสายการบิน LY84 นะคะกรุงเทพเทลอาวีฟค่ะก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอุเทนถวายค่ะเมื่อวานนี้ทางคุณยศชนันเองเนี่ยนะคะก็ไปเยี่ยมนักศึกษาอุเทนถวายนะคะที่มาเรียนออนไลน์ที่ศูนย์บริการร่วมนะคะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันปัญหาการตีกันระหว่างสถาบันนี่แหละในขณะที่นักศึกษาเองก็ร้องขอคุณยศชนันบอกว่าขอกลับไปเรียนที่เดิมได้ไหมโดยบอกว่าการย้ายสถานที่เรียนเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นหลักประกันว่าการตีกันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกก็ขอกระทรวงนะครับพิจารณาจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณยศชนันเองนะคะก็บอกว่าเข้าใจถึงความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาเดิมก็รับฟังข้อเสนอของนักศึกษานะคะส่วนเรื่องของเนเน่ค่ะวันนี้คงจะต้องลุ้นกันนะคะ8 โมงคงจะรู้ผลกันละนะคะว่าเนเน่เนี่ยนะคะจะเป็นจะชนะโหวตนะคะเป็นที่1ของอเมริกาก็อตทาเลนต์หรือไม่นะคะยังไงก็ตามเนี่ยโอ้โหวันนี้ตามหน้าสื่อต่างๆนะคะอย่างไทยรัฐบอกลุ้นคะแนนโหวตเนเน่โชว์ AGT โซโล่กีตาร์สะกดใจเพลงล็อกในตำนานยอดไทยแชมป์ 93% แล้วก็ข่าวสดบอกว่าเนเน่สะใจฝันเป็นจริงร็อกสตาร์โชว์สุดมันรอบชิง AGT ทั้งกีตาร์ร้องส่งพลังยอดวิวพุ่งถล่มทลายค่ะเช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะเนเน่ฝันเป็นจริงโหวตแชมป์ AGT วันนี้โชว์ร็อกสุดยอดฮิตค่ะวันนี้เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ในหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์ทุกฉบับละแต่ว่าสำหรับเหรียญทองค่ะในกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ได้มาอีกเหรียญนึงแล้วนะคะเป็นเหรียญที่5ค่ะจากผลงานของทีมขี่ม้าไทยนะคะที่คว้าเหรียญทองประเภททีมอีเวนติ้งก็เป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเป็นผลงานของสุภาพขาวงามวีรพัฒน์ปิกานนท์นะคะแล้วก็กรทวัฒน์สำราญและวรปัตรสิทธิจุค่ะเอาละค่ะทีนี้มาประเด็นข่าวโซเชียลมีเดียกันบ้างเนี่ยนะคะประเด็นข่าวโซเชียลมีเดียค่ะก็เห็นจะเป็นเรื่องของกัมพูชานี่แหละที่เรียกว่าเล่นใหญ่เล่นหนักกันมากเลยเนี่ยนะคะถึงขนาดก๊อปปี้คัดลอกฉลองพระองค์นะคะในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ในสมัยที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จเยือนสวีเดนเนี่ยปรากฏว่าทางเขมรเนี่ยลอกเฉยแล้วค่ะทั้งที่ผลงานชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์การออกแบบของห้องเสื้อพิจิตรานะคะก็ถูกลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์จากห้องเสื้อของกัมพูชาปรากฏตอนนี้ในโซเชียลเขาก็เลยยกให้กัมพูชาเลยว่าจะทำให้ทั้งโลกได้รู้ว่าเป็นจอมก๊อประดับโลกนะคะแล้วก็ยัง มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของในเพจดังคือเพจทีลมฟ้าอากาศนะคะก็ยังคงถูกพูดถึงกันอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับการโพสต์นะคะเมื่อวานนี้เตือนกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมตัวรับมือฝนหนักในช่วงบ่าย3บ่าย4บ่าย5แล้วก็กลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวนะคะเข้ามาในพื้นที่ให้ระวังเลิกเรียนเลิกงานเนี่ยเผื่อระยะเวลาการเดินทางเอาไว้ด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่มีฝนนะคะก็เลยทำให้ในเพจนะคะหลายๆเพจเนี่ยก็ออกมาโจมตีกันไม่น้อยอย่างเพจจักรวาลด้อมส้มเนี่ยนะคะก็ถึงขนาดมีการโพสต์ค่ะว่านี่เตือนภัยหรือว่าปล่อยเฟกนิวค่ะแล้วก็ยังมีทางอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เองเนี่ยนะคะก็พูดถึงเพจนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าผ่านมา1วันลดระดับการเตือนภัยดินฟ้าอากาศลงเยอะเลยจากมหาอุทกภัยเหลือแค่อุทกภัยจากทุกเขตเหลือแค่บางเขตที่ท่วมประจำจากฝนถล่มอย่างบ้าคลั่งเหลือแค่ฝนถล่มอย่างหนักนะคะและก็ยังไม่เท่านั้นค่ะอย่างในโซเชียลเนี่ยยังมีการไปขุดเกี่ยวกับเพจนี้กันออกมาปรากฏว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะคะที่คุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์ค่ะออกมาโพสต์เอาไว้ว่าเพจที่ลมฟ้าอากาศนั้นขโมยโพสต์ผมไปเป็นโพสต์ตัวเองบ่อยมากเลิกขี้ขโมยเถอะครับมันน่าอายคนอะไรขโมยยันโพสต์ใครเจอฝากรีพอร์ตและอันฟอลโล่ด้วยก็เป็นโพสต์นะคะเมื่อช่วงวันที่20มิถุนายนนะคะก็ก๊อปกันไปทั้งดุ้นจากโพสต์ของคุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์นั่นเองค่ะแล้วก็ในเพจอย่างสติคลูก็ลงเอาไว้บอกว่าคนเรานี่ก็แปลกเนาะเพจอะไรก็ไม่รู้โพสต์ปั่นเรื่องพยากรณ์อากาศทั้งวันโพสต์10ครั้งถูก1ครั้งก็เอามาพูดว่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการค่ะที่เขาใหญ่เนี่ยก็โอ้โหออกมาโวยกันเต็มที่เลยเนี่ยนะคะเพราะว่าไปพยากรณ์อากาศว่าเขาใหญ่จะน้ำท่วมใหญ่มีมหาอุทกภัยก็เลยทำให้คนเนี่ยยกเลิกการจองห้องพักนะคะผู้ประกอบการก็เลยออกมาโวยกับการปั่นข่าวที่เกินจริงค่ะเอาละจากประเด็นนะคะเรื่องนี้ก็มาต่อกันกับเรื่องของมาลัยไทยประดับมวยผมค่ะตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ใหม่นะคะที่บรรดาอินฟลูทั้งหลายแหล่คนดังทั้งหลายแหล่แห่กันไปแล้วค่ะนะคะใส่มวยผมเนี่ยนะคะกับมาลัยไทยนี่แหละตอนนี้กำลังเป็นอะไรที่อินเทรนด์มากเนี่ยนะคะสำหรับสาวไทยในยุคนี้นะคะนอกเหนือจากชุดไทยจะดังและตอนนี้ก็ยังมีมาลัยไทยประดับกับมวยผมที่กำลังดังอีกเทรนด์หนึ่งด้วยค่ะเอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้แหละนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนนะคะลากันเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข
4: ้อเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อ
7: 7:00

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลอง